0: ปกครองตนเองสีจังอันได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นฐานของลางได้รับผลกระทบและมีผู้สูญหายเป็นจำนวนหลายในน้ำผักรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นอกเห็นใจและเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งมายังสหายและผ่านสหายไปยังผักรัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะครอบครัวผู้ประสบขอให้ของเขตปกครองตนเองสี่จ้างในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าภายใต้การซีนำนำพาและความเอาใจใส่ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของบรรดาสหายการน้ำขันซูนกลางก็คืออำนาจการปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถผ่านผ่าความยุ่งยากในครั้งนี้และฟื้นฟูสภาพการให้กลับคืนสู่ความปกติโดยไวในวันเดียวกันสหายทองสวรรค์พรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ส่งสารแสดงความเห็นอกเห็นใจถึงคู่ห่วมตำแหน่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเช่นเดียวกัน
1: วันที่26สิงหาคมนี้ที่สำนักงานศูนย์กลางภาคสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เกียรติต้อนรับสหายวันไซฟ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบังหลวงขันศูนย์กลางเนื่องในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่เวียดนามในโอกาสนี้สหายตัวเริ่มได้แสดงความยินดีต้อนรับสหายวันไซฟ้องสวรรค์และคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวที่มาเยี่ยมยามเทศเวียกอยู่เวียดนามพร้อมทางเน้นหนักว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายสำคัญต่อการสืบต่อส่งเสริมสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่างสองภาคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามพร้อมนั้นยังได้ส่งเสริมต่อการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างองค์การกวดกาคงสองภาคและสองรัฐพร้อมทั้งเน้นให้ส่งฝ่ายสืบต่อและเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์และเสริมขยายการร่วมมือในเวียกงานติดตามกวดกาต้านการสลัดบังหลวงตลอดฮอดการยกสูงคุณภาพบุคลากรด้านการกวดกาให้มีประสิทธิภาพขึ้นกว่าเก่าโอกาสเดียวกันสหายวันไซฟ้องสวรรค์ก็ได้แสดงความขอบใจต่อสหายตัวเริ่มที่ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าภาครัฐและประชาชนลาวให้ความสำคัญสูงต่อการรักษาและเสริมขยายการพัฒนาอันดีงามลาวเวียดนามให้มั่นคงและเลิศเสริมยิ่งขึ้น
0: ในแผน5ปี2026-2030ขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งแต่ละขั้นโดยการปรับปรุงพลบทบาทสิทธิ์นาทีแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องกับนาทีการเมืองที่ภาครัฐมอบหมายให้ท่านนักสีใสฤเดชมุนซนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่เลือกเฟ้นบุคลากรผู้ที่มีมาตรฐานเงื่อนไขประกอบเข้าในกงจักรการจัดตั้งภาครัฐทุกขั้นให้มีความสามารถผ่านขยายแนวทางแผนนโยบายรวมมาเป็นแผนงานโครงการอันละเอียดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของขั้นการท้องถิ่นพร้อมทั้งนำพาซี่น้ำจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: สืบต่อปรับปรุงการจัดการภาคแต่ละขั้นโดยการปรับปรุงพลบทบาทสิบนาทีแบบแผนเพียงเรียกให้สอดคล้องกับนาทีการเมืองคนผู้อาวุโสเพิ่มพลกรจะมีมาตรฐานเงินไทยประกอบในองค์การการจัดการของภาครัฐทุกขั้นเพื่อสามารถทำไปในแนวทางแผนนโยบายมาเป็นแผนงานเพื่อการอันละเอียดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของแผนการของจริงน้ำผ้าสีน้ำจะต่างปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงถือสำคัญต่อการน้ำผ้าลงสีผักของการจะต่างผักให้เป็นปกติตามที่กำหนดในกฎระเบียบของผักการขยายผักต้องถือคุณภาพเป็นปกติสารในเลือดเจ็บมาส่วนผู้ที่มีมาตรฐานเงินไทยปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของผักเอาใจใส่สารข้อมเข้าใจถูกต้องในแก่มาส่วนที่จะขอผักหากผู้ใดเกิดวัตถุประสงค์ผักแผลตรงกลางแนวทางของผักเขาพักเพื่อนำใส่ศาสตร์ใส่ประชาชนให้แต่ละองค์การพัก ที่มีวันวันซาซิถึงกับสารแข่งการพัฒนาหาส่วนในกรุงเทพดังกล่าวก็เป็นสมาชิกครับเพิ่มจะมีการที่การปฏิบัติระเบียบในของครับเด็กเดียวแก้ไขภูเขาครับบนถึงโตสมาชิกครับเสียขาดขาดขึ้นออกจากการที่การครับ
0: ท่านนางสีใสฤเดชมุนสอนให้ฮู้ตึมว่าจะสืบต่อหยุดมันลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะมีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบให้บุคคลในคณะภาคคณะประจำภาคอย่างจัดแจ้งเสริมขยายแบบแผนนำพาที่เป็นมูลเสื้อของภาคโดยการกำหนดแนวทางการเมืองและการจัดตั้งของภาค
1: กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคยังยืนว่าภายหลังโอนเวียกงานสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคกลุ่มจักการจัดตั้งของสื่อมวลชนทางศูนย์กลางและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงให้กระทัดรัดหลายขึ้นลดพรความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติเวียกงานพร้อมทั้งสร้างระบบการคุ้มครองบริหารที่มีวิทยาศาสตร์และทันสมัยในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมาและแผนพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชน2026-2030อยู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นเมื่อปดลเมนี่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าด้านการพัฒนาบุคลากรได้สุ่มใส่ยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเขียนข่าววิเคราะห์และการคุ้มครองสื่อดิจิตอลให้ทันแถวนักข่าวบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อผ่านการยกระดับพนักงานสื่อได้เหตุให้สื่อมวลชนลาวมีกำลังแฮงที่มีความรู้ความสามารถมีกัญญาบันวิชาชีพและสามารถนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการผลิตรายการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับภาคพื้นได้เทละก้าว
3: ด้านรูปการโฆษณาศึกษาผมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งหน้าจากรูปแบบดั้งเดิมหนังสือพิมพ์วิทยุคุณภาพไปสู่การผลิตเนื้อหาสื่อแบบผสมแบบประกอบด้วยวิดีโอสั้นภาพนิ่งบวกกับบรรยายการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบบรรดาสื่อมวลชนละเช่นตัวภาพแห่งศาสตร์วิดีโอกระจายเสียงแห่งศาสตร์หนังสือพิมพ์ประชาชนสำนักข่าวสารเทียนลาวหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศแต่สื่อมวลชนของทางกระทรวงองค์การท้องถิ่นก็ได้การพัฒนาบุคลากรได้สู้วิสัยทัศน์ยกระดับทักษะทางด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเขียนข่าววิเคราะห์และการคุ้มครองสื่อดิจิตอลให้ทันแถวนักข่าวบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อ
1: ท่านคำพันธ์เปื่อยวงให้ฮู้ตือว่าการบำรุงเวียกงานวิชาเฉพาะให้นักข่าวได้ดำเนินเป็นปกติได้รับการสนับสนุนจากหลายโครงการของสากลผ่านการฝึกอบรมและส่งไปบำรุงก่อสร้างในระดับต่างๆทางภายในและต่างประเทศได้เฮ็ดให้ระดับความรู้ความสามารถของทันเทวพนักงานสื่อมวลชนมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าคุณภาพการนำเสนอข่าวได้รับการยกสูงขึ้นเนื้อในมีความอุดมสมบูรณ์รูปการมีหลายรูปหลายสีวิธีการนำเสนอมีการหันเปลี่ยนไปสู่ทันสมัยสามารถรับประกันได้ในการปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงให้แก่ภาคหลาย
0: ๆห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดโปรตอนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวยังยืนว่าลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอกเวียนที่3ในระหว่างวันที่13-18กันยายนนี้เปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวานครหลวงจันทร์แม้สถานที่ที่ได้จัดกองประชุมครั้งทำอีทของรัฐภาคีของสนธิสัญญาฉบับนี้และลาวยังเป็นหนึ่งในประเทศทำอีทที่ได้สุกยุ่งการสร้างตั้งและหับห้องเอาสนธิสัญญาฉบับนี้ในโอกาสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอยู่นครหลวงจันทร์เมื่อตอนบ่ายวันที่27สิงหาคมนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวให้ฮู้ว่าลาวเฮามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับหน้าที่เป็นประธานและได้รับความไว้วางใจจากวงคณะญาติสากลให้เป็นผู้นำพาภารกิจอันสำคัญและสูงส่งนี้การกลับมาเป็นเจ้าภาพอยู่นครหลวงจันทน์อีกครั้งหนึ่ง เป็นการแสดงให้เห็นเจตจำนงอันมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลายของลาวก็คือการยั่งยืนถึงความหมายมั่นอันแห่งกล้าของลาวในบทบาทนำพาการเป็นควอตเพื่อเต้าโหมบรรดาลัทธิภาคีและคู่หวมพัฒนาทั่วโลกมาเต้าโหมกันเพื่อปรึกษาหารือหัดแน่นการหัวมือและย่ำคืนถึงความหมายมั่นหวมกันเพื่อประกอบส่วนสร้างสันติภาพโลกผ่านขบวนการของสนธิสัญญาและการก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือการสร้างโลกที่ปลอดภัยปราศจากภัยคุกคามจากระเบิดลูกวานและการสุกยู่แนวทางการพัฒนาแบบยืนยง
4: เป็นกองประชุมเทนี่เป็นครั้งที่3ครั้งทันอิฐปี2010ก็เป็นจัดขึ้นที่นครโลกเวียงจันทน์แต่สงสอปปลาวก็เป็นประเทศทันอิฐที่ได้สืบต่อแต่ขบวนการสั่งสุติสัญญาดังกล่าวนับแต่การเจรจาต่างๆจนมาจนได้จัดกองประชุมดังกล่าวสำเร็จอยู่ในอย่างประสบผลสำเร็จอยู่ในปี2010ที่นครเวียงจันทน์จากนั้นเทอร์นี่เป็นครั้งที่3ถือว่าพวกเราก็สามารถเล่าได้ว่ากลับคืนมานครหลวงเวียงจันทน์เป็นเก่าเป็นเจ้าภาพจัดจักรสันกองประชุมดังกล่าวมีความหมายสำคัญหลายเพราะว่าสปป.ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มาได้รับผลกระทบหนักจากระเบิดลูกบอลหรือว่าระเบิดโบทันแตกตั้งแต่ในปางสมัยสงครามและเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการทิ้มระเบิดอย่างหนักหน่วงจากสงครามเมื่อเทียบใส่ประชากรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งจากสั้นกองสุนทรกาวนี่ก็มีความหมายและก็แสดงถึงว่าป้าสุนเล่านี่ความสันติภาพและพวกเขากับพยายามที่จะโลกเข้าใจว่าระเบิดลูกบอลนี่มันมีความอันตรายเพราะว่าซูเปอร์นี่ประชาชนเขายังได้รับข้อหายอยู่แผ่นดินจำนวนบ่หน่อยที่ว่ายังถือกระทบและบ่สามารถจะเข้าถึงได้กันหน่อยระเบิดจะตกค้างอยู่ปริมาณก็หลายแล้ว
0: ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3หรือ CCM ที่ลาวหาบเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่13หา18กันยานานี้เป็นกองประชุมที่มีความหมายสำคัญแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกปักรักษาสันติภาพโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะสร้างผลประโยชน์โดยกงให้ประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงแห่งสตาร์ทที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกหรือ SDG 18กลายเป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับลาวในการหันความสนใจและคำมั่นสัญญาของสากลให้กลายเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตก
1: วันที่27สิงหาคมนี้ห้องว่าการเมืองหงสาออกแจ้งการด่วนโจการค้าซื้อขายและนำเข้าหมูสิ้นส่วนหมูสัวขาวในระยะนับแต่เดือนมิถุนามาฮอดปัจจุบันได้เกิดการระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาและได้แพร่ลามไป21บ้านของ5เมืองคือเมืองไซยบุรีทงมีไซแก่นเท้าเมืองเพียงและเมืองเงินเฮ็ดให้หมูตายและถูกฆ่าทำลายทั้งหมด1949ตัวในนี้ตายเอง1294ตัวและฆ่าทำลายเพื่อตัดวงจรจำนวน655ตัวและพบเห็นหมู่ป่าตายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินำปุ๋ยจำนวนหลายซึ่งได้ส่งผลกระทบและผลเสียหายต่อการเลี้ยงหมูอย่างหลวงลายและการแพร่ระบาดยังมีทวงทานับมือนับเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวบ่ให้มาแพร่เชื้ออยู่ภายในเมืองหงสาและรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภคสิ้นหมู่ภายในเมืองการสนองเสบียงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการภายในเมืองหัวหน้าห้องว่าการเมืองแจ้งมายังบรรดาทานปฏิบัติดังนี้โจการนำเข้าหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดจากต่างเมืองต่างแขวงเป็นการชั่วคราวโจการค้าการบริโภคสิ้นหมูผลิตภัณฑ์หมูทุกชนิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการยั่งยืนความปลอดภัยของพยาธิ และแจ้งการของเมืองโจกการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกประเภทออกจากเมืองหงสาเพื่อรักษาสัตว์ไว้สนองภายในเมืองให้เพียงพอกับความต้องการในกรณีหากมีหมูเหงาหรือตายกระทันหันอยู่ภายในฟาร์มหรือครอบครัวแม่นให้ได้งานห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองโดยด่วนเพื่อสกัดกั้นแก้ไขให้ถูกหลักวิชาการและทันกับสภาพการมอบให้คณะเฉพาะกิจของเมืองลงกวดกาแต่ละจุดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกหมูสัตว์ประเภทอื่นๆและติดตามโรงงานค้าสัตว์ติดตามการซื้อขายหมูสิ้นส่วนหมูอยู่ท้องตลาดจนกว่าสภาพการระบาดของพยาธิดังกล่าวจะดีขึ้นพร้อมทางรายงานให้คณะซีนำรับทราบอย่างเป็นปกติถ้าบุคคลใดหากฝ่าฝืนบ่ปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้ถ้าหากเจ้าหน้าทีและวิชาการที่เกี่ยวข้องกวดพบเห็นจะได้ยึดเอาสินค้านั้นไว้พร้อมทางปรับใหม่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: ห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังสืบต่อพัดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนมาดาเผาองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันเฉียดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา31องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬาการแข่งขันกีฬาดอกปีกไก่สิงแซมทั่วประเทศครั้งที่25ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคมนี้และจะดำเนินไปฮอดวันที่30สิงหาคมนี้ที่เดินดอกปีกไก่มิตรภาพลาวไทยปึงขยองพิธีเปิดได้หับเกียรติจากท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะบริหารงานสาพันธ์กีฬาดอกปีกไก่แห่งสัตว์ลาวและท่านจันสมรพองจันทาพร้อมด้วยการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์บริษัทเบียร์ลาวจำกัดในนามผู้สนับสนุนหลักท่านไสบัณฑิตราชพลเลขาธิการสาพันธ์กีฬาดอกปีกไก่แห่งสัตว์ลาวกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้เป็นเวลาพิเศษเนื่องจากเป็นการฉลองครบรอบ25ปีของการร่วมมือระหว่างสาพันธ์กีฬาดอกปีกไก่แห่งสัตว์ลาวและบริษัทเบียร์ลาวจำกัดมีสสมสรจาก8แขวงได้ลงทะเบียนเข้าร่วมและมี21รายการแข่งขันพร้อมการเก็บคะแนนสะสมระดับชาติหรือ National Ranking รวมมีประเภทเยาวชน U13 U15 U17 และ U19ประเภททั่วไปซ้ายเดียวหญิงเดียวซ้ายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนอกจากนั้นขณะจัดงานยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาสมัครลินหรือผู้ที่ยังบ่มีอันดับและบ่สังกัดสโมสรได้เข้าร่วมเพิ่มอีก4รายการโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายกว่า200คู่การแข่งขันครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักกีฬาทั่วประเทศได้แสดงความสามารถและสิ่งใสความเป็นหนึ่งเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสร้างระบบอันดับระดับชาติและก้าเกียมนักกีฬาลาวก้าวสู่เวทีพักเพื่อและสากลในอนาคตอีกด้วยต่อไปเสิร์ฟทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่27สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่เนปาลพร้อมเร่งค้นหาผู้ประสบก่อไห้หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอย่างกระทันหันโดยทางการเนปาลและนักข่าวท้องถิ่นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160คนและสูญหายประมาณ400คนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้ชายแดนเนปาลและจีนโดยในกลุ่มผู้สูญหายมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากหลายประเทศเช่นอินเดียมาเลเซียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันยังมีรายงานว่ามีชาวญี่ปุ่นสูญหายจำนวน5คนท่านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X โดยเรียกร้องให้ผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้สูญหายชาวญี่ปุ่นทั้ง5คนให้แจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำนครหลวงกัสมันดูของเนปาลในขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบ่สามารถติดต่อชาวญี่ปุ่นทั้ง5คนได้โดยเชื่อว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและได้ประสานขอให้ทางการท้องถิ่นเนปาลเร่งดำเนินการค้นหาโดยแม่น้ำโพเตโกสีในเขตราสุวาเป็นพื้นที่เขตภูของเนปาลได้ถูกน้ำล้นฟังท่วมจนสร้างความเสียหายให้แก่เฮือนซานและพื้นฐานโครงสร้างต่างๆรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกด้วย
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรอนมานิวาทานคิมโรเบิร์ตเดลิออนหักสาการรัฐมนตรีกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุมัติงบประมาณ1ตื้อเปโซสกุลเงินของฟิลิปปินส์ให้แก่ระบบมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์เพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมอย่างว่องไวและสถานการณ์น้ำท่วมจุดประสงค์ต้นต่อแม่นเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินมาตรการหับมือก่อนเกิดภัยพิบัติโดยบ่จำเป็นให้รอท่าน้ำท่วมอย่างหนักเคียงคู่กันนั้นยังมีเป้าหมายหลักคือให้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงผลกระทบและวิธีการปฏิบัติก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบดินมานี่ท่านรอเรนวองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ประกาศมาตรการสนับสนุนครอบครัวสุดใหม่เส้นการเพิ่มวันละผักเพื่อเบิ่งแยงลูกการเพิ่มเงินช่วยเหลือเบิ่งแยงเลี้ยงดูเด็กการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาก่อนไปเรียนและการให้สิทธิพิเศษด้านที่อยู่อาศัยโดยมีการแถลงนโยบายเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ประจำปี2026มาตรการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เกิดจนใหญ่แทนที่จะสุ่มใส่การให้การช่วยเหลือเฉพาะระยะที่เด็กเกิดใหม่เท่านั้นพ่อแม่เทศเวียกจะได้รับสิทธิ์ลาพักเพื่อเบิ่งแยงลูกที่มีอายุบ่เกิน12ปีดังนี้มีลูก1คนลาพักได้8วันต่อปีมีลูก2คนลาพักได้10วันต่อปีมีลูก3คนขึ้นไปลาพักได้12วันต่อปีนอกจากนี้เด็กเกิดใหม่แต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยกงเกือบ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งรวมถึงวงเงินช่วยเหลือที่มอบให้เป็นหลายปีและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์ยังตั้งเป้าลดค่าบริการศูนย์เบิ่งแยงเด็กตลอดวันเหลือเพียง150ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนและค่าเบิ่งแยงเด็กเกิดใหม่เหลือเพียง300ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน โดยบ่จำ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนับรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผันขยายผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุจิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยานทำนี้ของรายการแทนประธานได้รับฟังข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเวียดนามพบปะสองฝ่ายที่พนมเปญวันที่16สิงหาคม2016ผ่านมานี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยสหายนางสุนทรสัญญาจักรหักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้พบปะสองฝ่ายกับคณะผู้แทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำโดยสหายนางเงียนทิแทงรองประธานสภาแห่งชาติในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมประธานรัฐสภาสากลครั้งที่สองที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่างสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองประเทศก็คือการพัวพันหัวมือระหว่างสององค์การนิติบัญญัติลาวเวียดนามพร้อมทั้งปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับทิศทางการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการสืบต่อแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการนำขั้นสูงและขั้นกรรมธิการต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติบทบาทการเคลื่อนไหวขององค์การนิติบัญญัติโดยเฉพาะแม่นการแลกเปลี่ยนบทเรียนในด้านการสร้างและปรับปรุงกฎหมายสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพในการปรับปรุงบทบันทึกการร่วมมือระหว่างสองสภาแห่งชาติที่จะหมดอายุในปี2027เห็นดีจะสืบต่อร่วมมือกันปฏิบัติภารบทบาทติดตามกฎกาบรรดาโครงการลงทุนและโครงการร่วมมือของสองประเทศเป็นต้นโครงการท่าเรือวงอ่างโครงการเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยและทางรถไฟลาวเวียดนามซึ่งจะเฮ็ดให้มูลค่าทางด้านการค้าของสองประเทศมีการเพิ่มขึ้นช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวเวียดนามพบปะสองฝ่ายที่พนมเปญและในตอนบ่ายวันที่16ผ่านมานี้สหายมอนไซเหล่าโมซงกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะในต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาตินำเอากระตาดอกไม้ไปอวยพรสถานทูตเวียดนามประจำลาวในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ81ปีในวันที่2กันยาปี1945 52กันยาปี2016โดยการต้อนรับของสหายเงียนมิงเติมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายมอนไซเหล่าโมซงได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยและตีราคาสูงต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงตลอดระยะ81ปีผ่านมาและตีราคาสูงต่อสหายเงียนมิงเติมที่เป็นขวดต่อสำคัญในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามโดยเฉพาะในโครงเขตเวียกงานนิติบัญญัติของสองประเทศที่ได้มีการพัวพันหัวมือลงเลิกและมีมากผลดีขึ้นเป็นเก้าๆพร้อมกันนี้ยังได้ถือโอกาสดังกล่าวอวยพรให้ท่านทูตพร้อมด้วยพนักงานภายในสถานทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสหายเงียนมิงเติมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอบใจอย่างสูงต่อคณะนำของสภาแห่งชาติที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีซึ่งแสดงถึงการเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวที่มีมูลเสื้อมาแต่ดนนานนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็อวยพรให้คณะจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการและอวยพรให้สายพัวพันร่วมมือระหว่างเวียดนามลาว

เวียดนามจงมั่นคงทนุแกนสัวกานานาท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็แมนข่าวคณะประจำสภาแห่งชาติอวยพรวันชาติเวียดนามและในระหว่างวันที่25หา26สิงหาคม2026ผ่านมานี้ท่านนางเสงมณียาโทตู้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสยามบุรีประจำการกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของรัฐสภาภาคพื้นเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศที่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชีกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การร่วมมือระหว่างกองเลขาสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้าองค์การอาหารกสิกรรมแห่งสหประชาชาติโดยการเป็นเจ้าภาพของสภาแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีซึ่งมีคณะผู้แทนจากสมาชิกและรัฐสภาสังเกตการไอป้า5ประเทศลาวเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชีและติมอร์เลสเตกองเลขาไอป้ากองเลขาอาเซียนกระทรวงที่เกี่ยวข้องของกัมพูชีสถานทูตต่างๆและองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องที่ประจำอยู่กัมพูชีเข้าร่วมหลายกว่า70ฐานกองประชุมได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดโดยทานกิตติเศรษฐาปิจิมเย็บรองประธานสภาแห่งชาติกัมพูชีผู้ที่1หลังจากนั้นคณะผู้แทนได้ร่วมกันปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนภายใต้4หัวข้อสำคัญคือ 1. ระบบอาหารที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในด้านกสิกรรมการสุกยุวาระการจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำของอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในแขนงกสิกรรมอาหารและป่าไม้การส่งเสริมอาเซียนไรสำหรับความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารการสำรวจแขนงการเศรษฐกิจของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ 3. การเสริมสร้างการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐสภาและการร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศการส่งเสริมวาระอาเซียนไรและ 4. การปรึกษาหารือการไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในความมั่นคงด้านเสบียงอาหารความเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศเป็นเอกภาพบรรดาคณะผู้แทนได้เอาใจใส่ประกอบความคิดความเห็นและแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์ในการติดตามกวดกาสุกยู่และส่งเสริมการร่วมมือเพื่อจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำของอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในแขนงการกสิกรรมอาหารและป่าไม้เพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารดินฟ้าอากาศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวหาหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและดินฟ้าอากาศต่อไปทางรายการใจบัตรทานได้รับฟังข้อมูลคมซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการแจ้งบรรดาทานได้รับฟังข่าวท่านนางสุนทรสัญจักรเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงข้ามวนวันที่21สิงหาคม2566ได้มีพิธีประกาศกงจักรที่คณะประจำสภาแห่งชาติสร้างตั้งและแต่งตั้งบุคลากรประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตโดยการเป็นประธานของทานางสุนทรสัญจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหักษาการแทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าหัวมีทานบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงสวรรณเขตทานนางดาวนไซสูเลียนหองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบรรดาทานคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงคณะประจำสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอ้อมข้างผู้ต่างหน้าแผนกการและองค์การอ้อมข้างแขวงคณะห้องว่าการและพนักงานที่เป็นเสนาธิการของสภาประชาชนแขวงจำนวน100กว่าฐานในพิธีทานบุญโจมอุบลประเสริฐได้รายงานสภาพการโดยย่อในการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาประชาชนแขวงในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2566จากนั้นท่านเวียงแก้ววรรณจักรห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติได้อ่านมติคณะประจำสภาแห่งชาติฉบับเลขที่192ทับคปจลงวันที่8กรกฎาคม2566ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13โดยท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตและท่านภูลำพรสีหวงศ์คณะประจำพรรคแขวงรองประธานสภาประชาชนแขวงเป็นรองประธานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตโอกาสเข้าร่วมพิธีประกาศกงจักรการจัดตั้งดังกล่าวท่านนางสุนทรสัญจักรได้ตีราคาสูงและแสดงความสมเซยต่อผลงานและผลสำเร็จรอบด้านของแขวงภายใต้การนำพาสีนำของคณะพักอำนาจการปกครองแขวงทั้งแสดงความสมเซยต่อบรรดาทานที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13และแสดงความเชื่อมั่นว่าจะนำพาสีนำเลือกงานคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งของตนเหตุสำเร็จตามพระบทบาทการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติได้เสนอให้อำนาจการปกครองแขวงก็คืออำนาจการปกครองทุกขันองค์การจัดตั้งขันแขวงจงได้ให้การร่วมมือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสภาประชาชนแขวงคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งก็คือสมาชิกสภาประชาชนแขวงด้วยการส่งเสริมเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนแขวงเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนให้ได้รับอย่างเต็มส่วนในโอกาสลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านนางสุนทรสัญจักรคณะสมาชิกสภาแห่งชาติยังได้เคลื่อนไหวและเยี่ยมยามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่บ้านเวินหงคำและบ้านกอยเมืองพินพร้อมทางมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในวันที่22สิงหาคมท่านรักษาการแทนประธานสภาแห่งชาติยังได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและมอบเครื่องบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่บ้านนาพอกถึงเมืองเสบังไฟและตาแสงตานถึงเมืองหนองบกแขวงขมวนอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวท่านนางสุนทรสัญจักรเฮ็ดเวียกอยู่แขวงสวรรณเขตและแขวงขมวนและในวันที่26หา27สิงหาคมผ่านมานี้ที่เมืองวังเวียนวงพระจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมมีท่านจันทบูรณ์สุขอรุณประธานกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินพร้อมด้วยบรรดาท่านรองประธานกรรมธิการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งขณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่านนางทุมมลีวงพระจันทร์กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาประกันให้การปรับปรุงเนื้อในของทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมีความครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติเนื่องจากทางกฎหมายฉบับนี้ติดพัน
โดยกลุ่มกับการดำรงชีวิตของพวกเฮาในการนำใช้ยานพาหนะทางบกตามท้องถนนซึ่งเห็นว่าในแต่ละปีมีอุบัติเหตุเกิดจากการนำใช้ยานพาหนะทางบกเป็นจำนวนหลวงหลายซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองจำนวนบ่น้อยจนกลายเป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งในสังคมที่จะต้องได้รับการแก้ไขประธานกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเนื้อในเทอร์นี่เพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนหนึ่งเป็นต้นการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างแขนงการโยธาธิการและขนส่งกับแขนงการป้องกันความสงบและแขนงการอื่นๆขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความครบถ้วนจะแจ้งชัดเจนรวมทั้งการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกเพราะว่าเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในการคุ้มครองการนำใช้ยานพาหนะทางบกและความเป็นจริงในการคุ้มครองนำใช้ยานพาหนะทางบกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามท้องถนนยังมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากหลายสาเหตุในนั้นย้อนว่าการกำหนดเงื่อนไขของกฎหมายยังบ่ทันหัดกุมหรืออาจเป็นย้อนภาคการจัดตั้งปฏิบัติการติดตามกฎการและการบังคับใช้กฎหมายในระยะผ่านมายังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรซึ่งเฮ็ดให้มีการนำใช้ยานพาหนะทางบกบ่ได้มาตรฐานบ่มีความปลอดภัยขับขี่ยานพาหนะในเวลาที่มีปริมาณธาตุเหล่าในทางกายและการละเมิดกฎจราจรจึงเฮ็ดให้การเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายในแต่ละปีผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นเนื้อในทางกฎหมายที่ติดพันกับพระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของแขนงการตนในใส่เฮ็ดให้เนื้อในของทางกฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจะตั้งปฏิบัติภายหลังสำเร็จกองประชุมคณะพิสอบจะได้รายงานผลสำเร็จของการกวดการเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยาก่อนนำเข้าพิจารณารับรองเอาในกองประชุมสมัยสามัญที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่สิบที่จะไขขึ้นในท้ายปีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกวดการเนื้อในทางกฎหมายการจราจรทางบกท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้แก่สมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26หา28สิงหาคม2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติซึ่งมีบรรดาทานรองประธานหัวหน้าและห้องหัวหน้าห้องวาการและคณะกรรมการสภาประชาชนขั้นแขวงที่เป็นสมาชิกสภาประชาชนแขวงจาก18แขวงทั่วประเทศวิทยากรภายในและต่างประเทศคณะพิสอบและกองเลขาสุยเวียกองประชุมผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสากลและเซลซานองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว UNDP พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกทึกซึ้นเข้าร่วมหลายกว่า140ท่านท่านกองแก้วไซสงครามกล่าวว่ากองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการยกสูงความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการมีความรู้ที่แน่นแก่นเข้าใจบทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องมีทักษะในการปฏิบัติเวียกงานและสามารถประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานอยู่ท้องถิ่นพร้อมกันนั้นการนำเอาบางบทเรียนจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ละภาคส่วนมีภาระบทบาทระบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันการศึกษาบทเรียนจากสากลจึงควรเน้นการเปรียบเทียบและเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมมาหมุนไส้เข้ากับสภาพตัวจริงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้รับฟังการเสนอบทเรียนใน7หัวข้อคือ 1. ภาระบทบาทความรับผิดชอบและทิศทางในต่อหน้าของสมาชิกสภาประชาชนแขวง 2. การเฮ็ดเวียกของสมาชิกสภาประชาชนแขวงที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์จากสากลและบทเรียนจากการเฮ็ดเวียกตัวจริงการสนับสนุนเวียกงานบุรีมสิทธิ์การพัฒนาระดับชาติและแขวง 3. การติดตามกวดการตัวจริงของสภาประชาชนขั้นแขวงเครื่องมือกลไกและการติดตามกวดการด้านงบประมาณ 4. การพบปะและการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสื่อสารของสภาประสบการณ์ของสากลและเครื่องมือที่นำใช้ตัวจริง 5. นวัตกรรมและหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลสำหรับ
สมาชิกสภาประชุนแขวงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ฝึกปฏิบัติและสนทนารวมทั้งการนำเสนอ6เวียงานติดตามกวดกาผ่านการพัฒนาและนำใช้คู่มือการติดตามกวดกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวง7การวางแผนสำหรับการพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มสนทนาคำถามแต่ละหัวข้อนำเสนอแผนและบทเรียนจากต่างหน้าของแต่ละกลุ่มท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาประชุมแขวงด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนมหนีรายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชุมคันแขวงไหลขึ้นชัยสุภพลมีมงคลหับนาทีดำเนินรายการสมคิดพิมพ์แสงนายสร้างบันทึกเสียงขอละทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในทิศหน้าขอความพาสุขสุขดีสุดสุดสุขหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีนฮักรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปากับมโนรีแก้วคุณบริษัทพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 15:15 น.ทางรายการจะพาทุกท่านได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาแต่เหนือฮอดใต้บ่มีเฉพาะแต่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นในขอบเขตทั่วประเทศและสำหรับรายการของพวกเฮายังจะพาทุกท่านได้ไปบุกเบิกสถานที่ใหม่ๆและเทคนิคการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กับทุกท่านได้รับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวตลอดถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่สปป.ลาวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวและชาวต่างประเทศเที่ยวเมืองลาวหลายขึ้นและให้ฮู้ถึงฮีดของประเพณีอันดีงามของคนลาวซึ่งมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองเอกลักษณ์ผู้นางลาวแวววาวคณะสื่นใจเที่ยววังไงดื่มเหล่าไห่เมืองดากจึงขนึงหาสายทาราตกตาดแฝกแปกพะไทยอย่าลืมไปขอปั่นกอกบอกความสามัคคีไปฮู้จักประเพณีบรรดาเผ่านี่ก็เป็นคำขวัญของแขวงเซกองซึ่งเป็นแขวงน้อยแต่เต็มไปด้วยสีสันของฮีดของประเพณีจากหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคนซึ่งในนั้นมีเผ่ากระตูหลายกว่าหมู่แขวงเซกองตั้งอยู่ทางภาคใต้ของลาวห่างจากนครเวียงจันทน์ประมาณ815 กิโลเมตรมีชายแดนติดกับเวียดนามอยู่ทิศตะวันออกแขวงเสกองมันมีเนื้อที่ประมาณ 7,600 กว่ากิโลตาเมตรรวมมี4เมืองก็คือเมืองละมามเมืองกะลึมเมืองทาแตงและเมืองดากจึงแขวงเสกองเคยเป็นภาคส่วนหนึ่งของแขวงสารวันแต่ได้หับการแยกตัวออกมาตั้งเป็นแขวงในปี1983และอยู่แขวงเสกองเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและกับประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้พวกเฮาไปฮู้สวนลักเมืองกันก่อนสวนลักเมืองสร้างสำเร็จในปี2011ตั้งอยู่อย่างสง่าผ่าเผยในใจกลางเทศบาลแขวงเสกองเพื่อเป็นการจารึกถึงคุณงามความดีและความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนลักเมืองแบ่งออกเป็น3ทอนซึ่งมีความหมายบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ประดับด้วยเพชรนิ้นจินดาต่างๆเสาลักเมืองมีความสูง990ซมหน่วยมนๆตั้งงอยอยู่ยอดเสานั้นหมายถึงดวงตะเวนที่ย้ำใดก่อส่องแสงสว่างไปทั่วทุกสารทิศส่วนรูปภาพคนถือผ้าก็หมายถึงวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงเสกองแห่งนี้และนอกจากสวนลักเมืองแล้วยังมีบ้านก่อนด่านใหม่ท่านผู้ฟังบ้านก่อนด่านใหม่เป็นบ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศึกษาวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของเผ่ากระตูเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ยกย้ายแต่เมืองกะลึมมาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองทาแตงห่างจากตัวเมืองทาแตงไปทางตอนใต้ประมาณ17 กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลแขวงไปทางทิศเหนือประมาณ32 กิโลเมตรซึ่งในวันที่5ของเดือน3ทุกๆปีชาวบ้านกันดอนจะได้มีการจัดบุญประเพณีของเผ่าขึ้นเพื่อฉลองมากผลจากการเก็บเกี่ยวโดยในงานจะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองและงานวางแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมตำแพนจักสานของเผ่านักท่องเที่ยวยังสามารถเลาะสมโฮงซบเก่าแก่ดังเดิมของเผ่าและเที่ยวศาลาเอิ้นว่ากวนเนาะอยู่กลางบ้านโดยมีผู้นำเที่ยวของบ้านเป็นคนอธิบายตลอดงานและยังมีพิธีข่าควายแป่งฮีดเป็นอาหารต้อนรับแขกที่มาร่วมงานน้ำอีกทางผู้ฟังตอนนี้พวกเฮาไปสืบต่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันแน่น้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดแฝกแม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านดานเมืองละมามซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงเสกอง อยู่ห่างจากเทศบาลแขวงไปประมาณ18กิโลเมตรและห่างจากเส้นทางเลขที่16ประมาณ2กิโลเมตรแต่ก่อนอยู่บริเวณถึงหัวตาดและก้องตาดดังกล่าวมีดอนปกคุ้มอยู่เต็มไปด้วยหญ้าแฝดอันเป็นที่มาของชื่อตาดแฝดแต่พอมาฮอดปี1968เกิดมีน้ำท่วมข้างใหญ่เขตนี้เนาะจึงเฮ็ดให้หญ้าแฝดดังกล่าวดับสูญไปน้ำตกตาดแฝกสูงประมาณ10-15 เมตรและกว้าง250 เมตรมีความงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวอุ้มทุมมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสและมีน้ำไหลผ่านตลอดฤดูกาลน้ำตกตาดแฝกถูกค้นพบในปี1999และเริ่มเปิดให้เข้าเที่ยวชมในปี2008เป็นต้นมานอกจากน้ำตกตาดแฝกแล้วยังมีตาดโทนตาดโทนนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณบ้านโมเมืองละมามห่างจากตัวเมืองเพียงแต่3กิโลเมตรเท่านั้นและเริ่มเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในปี2008ตาดโทนมีความสูงประมาณ20 เมตรกว้าง15 เมตรตาดโทนประกอบมีน้ำตวนตาดผสมประสานอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติเรียบตามน้ำเสกองซึ่งมอฮอดปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวตาดโทนได้รับการพัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นสถานที่พักแคมป์ข้างคืนและห้านอาหารต่างๆท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นบางส่วนบางจุดของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงเซกองอีกจักหน่อยโนรีจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและพาทุกท่านได้ไปเที่ยวตื่มอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว

ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการโนรีจะพาทุกท่านไปสืบต่อท่องเที่ยวอยู่ทางแขวงเซกองตืมอีกไปที่ตาดปลาอ๋อกันแน่ท่านผู้ฟังตาดปลาอ๋อแมนตาดของห้วยน้ำใสตั้งอยู่บ้านแสนใต้เมืองท่าแตงห่างจากตัวเมืองท่าแตงไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าไปมาสะดวกสบายและเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเป็นทางการในปี2008อยู่บริเวณด้านเทิงและด้านลุมของตาดดังกล่าวแม่นเต็มไปด้วยไม้ปลาอ๋อชาวบ้านเขตนี้จึงพากันเอื้อนว่าตาดปลาอ๋อจนมาฮอดปัจจุบันและตาดดังกล่าวกว้างประมาณ25เมตรสูงประมาณ50เมตรเป็นเขตสงวนพิเศษเพื่อท่องเที่ยวโดยเฉพาะจึงเฮ็ดให้ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงความงดงามแบบดั้งเดิมที่สุดไปเที่ยวได้สำหรับตาดปลาอ๋อหรือใครที่ต้องการอยากไปเที่ยวตาดเซกระต่ำตกก็ได้ตาดเซกระต่ำตกนี่ท่านผู้ฟังเป็นตาดที่บ่ค่อยมีคนฮู้จักพอปานใดแต่มีความสวยสดงดงามหลายเป็นน้ำตกตาดที่สูงที่สุดเป็นลำดับ2ในภูเพียงบ่อละเวนซึ่งมีความสูงประมาณ120เมตรน้ำตกตาดดังกล่าวอ้อมรอบไปด้วยป่าดงพงไพรอันเขียวอุ้มทุมซึ่งน้ำใสนี่มีชื่อว่าห้วยกระต่ำไหลมาจากป่าลึกในเขตภูเพียงบ่อละเวนจึงเป็นที่มาของชื่อตาดเซกระต่ำตกเอ้าก็ไปได้นะผู้ฟังงามแท้ๆเนาะอุ้มทุมปกคลุมไปด้วยป่าไม้สีเขียวและก็นอกจากนั้นยังมีสนเผากะเหรี่ยงที่ท่านสามารถไปเที่ยวไปลิ่นไปศึกษาเฮียนโฮ้วิถีชีวิตของเขาเจ้าได้เฮือนสนเผาตะเหรี่ยงแม่นตั้งอยู่บ้านดากมวนเมืองดากจึงห่างจากเทศบาลแขวง108กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองดากจึงประมาณ8กิโลเมตรเฮือนสนเผาตะเหรี่ยงมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังเดิมของสนเผาโดยนำไส้วัสดุทางธรรมชาติล้วนๆในการปลูกสร้างซึ่งประชาชนทั้งหมดภายในบ้านได้พากันสามัคคีห่วมแห้งห่วมใจก่อสร้างบ้านขึ้นมาห่วมกันในแต่ละปีชาวบ้านจะพากันจัดงานบุญประจำปีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองผลสำเร็จจากการเก็บเกี่ยวผลปลูกซึ่งในงานบุญก็จะมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองกับการนุ่งถืออันเป็นเอกลักษณ์มีการวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเผาตะเลียงเป็นอีกหนึ่งเผาที่อยู่ทั้งแขวงเซกอกเนาะไปได้ท่านผู้ฟังและยังมีเผาอาลักเฮือนซนเผาอาลักตั้งอยู่บ้านกระสังกลางเมืองละมามห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทางเลขที่16 B ไปทางซ้ายแดนเวียดนามเฮือนซนเผาอาลักเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งมุงด้วยไม้เนื้อแข็งและทั้งหน้าเฮือนก็มีรูปแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซนเผาซนเผาอาลักนี่แม่นมีวิธีการดำรงชีวิตวัฒนธรรมและฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แท้ๆซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดงานบุญประเพณีประจำปีขึ้นมีการแสดงศิลปะพื้นเมืองงานวางแสดงผลิตภัณฑ์ตำแพนและจักสานพร้อมทั้งมีพิธีข่าควยเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมยามในทุกๆปีเอาท่านผู้ฟังที่เข้าโลบก็ได้มาเว้าว่าให้กับทุกท่านได้หาฟังเกี่ยวกับแขวงเซกองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ว่าน่าสนใจก็ขอเชิญไปเที่ยวไปชมได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วส่วนอาทิตย์ต่อไปโนรีจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวอยู่ไสเขตแขวงใดจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอยู่ใส่แดต้องได้ติดตามฟังรายการของพวกเขาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงหา8โมง15นาทีส่วนท่านใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวบวาสถานที่ทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมไปบอนใดอย่าลืมรักษาความสะอาดและเคารพพิธีของประเพณีของท้องถิ่นท่องเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นและปลอดภัยกันเบ้อสุขุสุคนมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวงซีทีสวยงามซึ่งเมนวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธาร์ลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้รับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีรายการมื้อนี้พวกเฮาจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิดของรายการเชิญท่านรับฟังข่าวเกี่ยวกับปี2025ผ่านมาลาวสามารถขนส่งสินค้าหลายกว่า 1,000 ต้นผ่านทางรถไฟลาวจีนนำเสนอโดยถาวรอินทศร
0: ท่านผู้ฟังอยู่ในปี2025ผ่านมาหั่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาสามารถขนส่งสินค้าหลายกว่า 1,000 ตันหรือประมาณ 70 ส่วนห้อยผ่านทางรถไฟลาวจีนส่วนหลายแม่นสินค้าประเภทกสิกรรมในวันที่20สิงหาคมสื่อมวลชนลาวแม่นได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกธัญญาห้านทางภาคกลางแขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเรียนรู้ระบบการดำเนินงานโลจิสติกอยู่ในสมัยใหม่และการบริการท่าเรือโลจิสติกสากล UC ท่านยูเหมิงหัวหน้าแผนกพัฒนาเศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมฮงท่าเมือง UC แขวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่นได้ให้ฮู้ว่าอุตสาหกรรมแห่งนี้หั่นประกอบมี18บริษัทมีมูลค่าการค้าหลายกว่า3ตื้อหยวนและมีกำลังการผลิตสินค้าประมาณ10ตันอยู่ในนั้นหั่นสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาที่นำเข้ามาผ่านเขตอุตสาหกรรมประกอบมีถั่วแดงกล้วยและสินค้ากสิกรรมประเภทอื่นๆเฉพาะอยู่ในปี2025ผ่านมาหั่นสามารถขนส่งสินค้าได้หลายกว่า 1,000 ตันหรือประมาณ 70 ส่วนห้อยขนส่งผ่านทางรถไฟลาวจีนสำหรับการขนส่งสินค้าจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปเขตอุตสาหกรรม UC แม่นใช้เวลาประมาณ26ชั่วโมงอันนี้แม่นได้แสดงให้พวกเราเห็นบทบาทของระบบรถไฟลาวจีนอยู่ในการเชื่อมโยงตลาดและอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกให้การค้าระหว่างลาวจีนอยู่ในอนาคตหั่นเขตอุตสาหกรรมฮงท่าเพิ่นจะสืบต่อขยายการร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาอยู่ในด้านการขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านกสิกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าลาวของพวกเฮาและสร้างโอกาสใหม่อยู่ในการค้าระหว่าง2ประเทศการเคลื่อนไหวครั้งนี้หั่นคณะสื่อมวลชนลาวเพิ่นได้ฮู้ถึงการพัฒนาด้านโลจิสติกและการค้าข้ามชายแดนบทบาทของทางรถไฟลาวจีนต่อการเชื่อมโยงการค้าและการพัฒนาโลจิสติกอยู่ในภาคพื้นที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นหั่นแม่นข่าวสารเกี่ยวกับอยู่ในปี2025ผ่านมาลาวเฮาสามารถขนส่งสินค้าหลายกว่า 1,000 ตันโดยผ่านทางรถไฟลาวจีนตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงมาพบกันในรายการกวางสีที่สวยงามจากปิตยุกกระจายเสียงแห่งสาตึง

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการกวงสีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติบัดนี้พวกเรามาฟังข่าวสารเกี่ยวกับ7เดือนต้นปีนี้หั่นการลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศอยู่ไหนถูกคะแนนการของจีนเพิ่มขึ้นซองกว่าส่วนหอยนำเสนอโดยเวิร์นวังคูนดาลา
1: ท่านผู้ฟังอิงตามสถิติจากกระทรวงการค้าจีนและองค์การเงินตาต่างประเทศแห่งชาติจีนได้ให้ฮู้ว่านับแต่เดือนมังกรหาเดือนกรกฎปีนี้การลงทุนโดยกงต่อต่างประเทศในทุกแขนงการของจีนได้บรรลุ684ตื้อ510ล้านหยวนเพิ่มขึ้นสองกว่าส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีกายเท่ากับ99ตื้อ530ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น7กว่าส่วนห้อยในนั้นนักลงทุนภายในดินแดนประเทศจีนได้ลงทุนโดยกงที่บอแมนประเภทการธนาคารต่อวิสาหกิจต่างประเทศ 7,742 แห่งใน148ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกรวมมูลค่าการลงทุน528ตื้อ430ล้านหยวนและเมื่อเบิ่งจากสภาพการลงทุนตามภาคพื้นการร่วมมือกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางยังแม่นทิศทางที่สำคัญสำหรับวิสาหกิจจีนในการลงทุนและการร่วมมือกับต่างประเทศท่านผู้ฟังที่เคารพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนได้ผ่านไปแล้วฝากไปเติมรายการกวางซีทีสวยงามออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้เวลาหมดแล้วผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณตาลาพร้อมด้วยถาวรอินทศรลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยอ้ายหนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน์
1: ทุกครั้งที่พวกเรา

0: คำทีว่าเรดิโอการ์เด้นก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มเมื่อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่หักแพงเด็กในวัยเฮียนซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6หา11ปีถึงแม้นว่าเด็กในเกณฑ์อายุซำนี้สามารถกินอาหารร่วมกับพ่อแม่และครอบครัวได้แล้วก็ตามแต่เด็กในเกณฑ์อายุซำนี้แม้นมีความต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์และความสมดุลหรือสมส่วนเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการที่ดีเพื่อการเรียนรู้เด็กที่มีอายุระหว่าง6หา11ปีนี้จะมีการขยายโตซ่าลงหากเทียบใส่กับเด็กก่อนวัยเฮียนที่มีอายุระหว่าง2หา6ปีแต่กระเพาะอาหารของเขาเจ้าจะใหญ่ขึ้นกินอาหารได้หลายขึ้นเวลาที่เขาหิวก็สามารถซอกอาหารกินเองได้และพวกเขามีภูมิต้านเสื้อต่างๆได้ดีขึ้นแต่อย่าลืมว่าเด็กในวัยนี้หากได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอก็จะเฮ็ดให้เขาขาดสารอาหารและเป็นโรคเลือดจางได้ง่ายหากท่านสนใจอยากรู้ว่าร่างกายของเด็กในวัยนี้มีความต้องการสารอาหารคือแนวใดนั้นการสนทนาต่อไปนี้คงจะเป็นคำตอบที่ดีให้แก่ท่านได
2: ้อ้าวสอนมาหย่ามบ้านเธอนี่นี่สิอยู่ด่วนอยู่ตี้
3: อุ๊ยตอบบ่ทันได้เถาะดอกก็ตั้งใจว่าอยากจะอยู่พักจักทิศนึงพุ่นล่ะแต่มันก็จะเป็นไปได้หรือโบเท่านั้นล่ะอื้อลูกโตหันฮอดยามเข้าโรงเรียนแล้วติบ่
2: อื้อก็ปีนี้ล่ะแต่ฮอดอยากถามโตอยู่ได้ว่าเด็กน้อยที่อยู่ในวัยเฮียนนี่นะโดยเฉพาะสั้นประถมอายุ6ปี50ปี11ปีนี่นะเฮาต้องเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกินนี่แนวใดเพื่อที่ว่าจะบ่ให้เด็กนี่นะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพการเติบโตทั้งมันสมองและร่างกายของเขาหั่นนะ
3: โอ้วางแผนการไก่ปะนี่พี่หวา
2: อุ๊ยโตบ่มีลูกโตบ่ฮู้ดอกว่าคนที่มีลูกหั่นน่ะเป็นห่วงลูกซําใด
3: อืมได้ยินแต่เขาเว้าหั่นเลยว่าลูกคือแก้วตาดวงใจ
2: อืมแต่ความรู้สึกมันลึกซึ้งและก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นใดดังนั้นความแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสของลูกมันจะเริ่มจากอาหารการกินบ่แม่นหวา
3: ก็แม่นนั่นล่ะความจริงแล้วเด็กน้อยอายุระหว่าง6หา11ปีจัดว่าเป็นเด็กน้อยในวัยเฮียนซึ่งเด็กในวัยนี้สามารถกินเองได้บางคนก็ซอกหากินเองแต่งอาหารกินเองได้แต่อย่าลืมว่าเด็กวัยนี้มันบ่ได้อยู่ละล่ามันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หมายความว่าร่างกายของพวกเขามีการเคลื่อนไหวตลอดดังนั้นมันจึงเฮ็ดให้พลังงานถูกเผาผลาญหลายและก็มักกินหลายและก็มักหิวอยู่เรื่อยๆหิวบ่แม่นว่าบ่ให้กินเดี๋ยวบ่ให้กินอย่างใดอย่างหนึ่งตามใจซื่อๆ
2: เรื่องนี้นะบ่ต้องเว้าเลยมึงลุงเฮาหั่นนะซาใจมันหั่นป่านนี้เป็นยากไปแล้ว
3: โอ้ยแน่นอนล่ะเฮาต้องพยายามให้เด็กได้กินอาหารครบ3หมวดหรือว่า5หมู่มื้อละ3คาบอาหารเช้านี่สําคัญหลายแต่หากเด็กบ่ได้กินอาหารเช้าหรือกินน้อยเดียวอาหารเที่ยงต้องถือเป็นสำคัญถ้าเป็นไปได้อาหารเที่ยงควรมี2หา3อย่างที่แตกต่างกันซึ่งอาหารเหล่านี้นี่นะสามารถหาได้ในบ้านของเฮาเช่นนี้เลยไข่ไก่ปูปลาผักและก็หมากไม
2: ้โอ้ยเว้ามาแล้วหั่นนะเรื่องผักกับเด็กน้อยนี่นะมันสำคัญเพราะว่าเขาบ่มักกินผักเด็กน้อยนี่นี่นะ
3: อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของเด็กแต่ต้องพยายามยั่วอ้อยซุกยู่ให้เขาได้กินผักเพราะว่าในอาหารนั้นนอกจากเป็นพวกกันทาซีนนี่นะไขมันหมากไหมและผักใบเขียวใบเหลืองก็สำคัญคือกันพอผักจะช่วยให้สนองพวกเป็นวิตามินและก็เกลือเฮให้กับพวกเขา
2: ฟังโมเว้ามานี่นะแสดงว่าบ่ให้เขากินข้าวตัวเม็นบ่นี
3: ่ไผว่าอันข้าวหันเป็นหลักของคนลาวอยู่แล้วจนบางคนเห็นว่าข้าวสำคัญหลายที่สุดแต่ความจริงแล้วนะข้าวนะเพียงอย่างเดียวก็บ่สามารถที่จะตอบสนองสารอาหารในแก่ร่างกายได้ครบ
2: อุ๊ยก็แม่นหั่นแล้วแต่เฮาสงสัยอยู่ว่าน้ำนี่ก็แม่นอาหารคือกันแม่นบ่

0: เห็นว่ามันคือมาสำคัญแน่กินข้าวบ่กินน้ำก็อยู่บ่ปิ่นเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกมาก็อยากน้ำคันว่าบ่ได้กินก็คือสิตายนี่แหละ
1: เอออันน้ำพนาเพิ่นบ่ได้กำหนดไว้ในอาหารหามู่แต่มันก็มีบทบาทสำคัญหลายแก่การมีชีวิตของคนเฮาเพราะว่าน้ำมันมีบทบาทเฮ็ดให้เกิดความสมดุลในทางกายและซอยขับถ่ายของเสียนี่นะออกจากห่างกายน้ำที่เฮาดื่มนั้นก็ต้องควรคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญถ้าหากน้ำบ่สะอาดก็จะเฮ็ดให้เฮานี่ได้รับเชื้อพยาธิเข้าสู่ห่างกาย

0: ที่ผ่านไปนั้นแม่นการสนทนาเกี่ยวกับบัญหาโภชนาการระหว่างนางสอนกับนางสายพินที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะในระยะที่เด็กกำลังเติบโตที่มีอายุ6ปีขึ้นไปซึ่งเป็นเด็กน้อยในวัยเกี่ยมเข่าหูเฮียนหรือเด็กก่อนวัยเฮียนและเข่าหูเฮียนปฐมแล้วพวกเขาจะเว้าล้มกันปัญหาใดตืมอีกติดตามได้ต่อไปนี
1: ้อยู่บ้านเฮานี่นะก็มีหลายครอบครัวใดที่มากินแบบว่าเผ็ดๆเค็มๆแล้วก็เด็กน้อยป.2 ป.3 นี่นะบางคนก็มากินแท้ๆเรื่องแบบนี้นี่น่ะโดยเฉพาะเวลาเขากินหมักส้มหมักแซวจังซี่เรื่องเผ็ดเรื่องเค็มนี่บ่ต้องเว้าถึงเลย
2: เรื่องอาหารเผ็ดเค็มแน่นอนมันบ่แม่นแนวดีแล้วเพราะการกินเผ็ดกินเค็มนั้นนะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายอย่างแน่นอนตัวอย่างการกินเผ็ดจะเฮ็ดให้เฮานี่เจ็บกระเพาะอาหารนี่ได้ง่ายมากไข้หลังนี่สุดโทรมไว้ถ้าเป็นเด็กน้อยจะเฮ็ดให้เสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนและหัวใจหนุ่มสาวนี่ก็จะเป็นสิวหลาย
1: โอ้ยแม่นวะห่ากูฮู้ได้นี่พอก่อนหน้านี้นี่ฮู้แต่ว่ากินเผ็ดแล้วมักเจ็บกระเพาะ
2: บ่เพียงแต่เท่านี้ถ้าหากเฮามักกินเค็มก็จะเฮ็ดให้เฮานี่กระหายน้ำก้าวเข้าสู่การเฮ็ดให้ร่างกายนี่ขาดน้ำหากดนไปก็จะกระทบต่อหมากไขหลังเกิดความดันเลือดสูงและโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจนี่ก็สูงเช่นกันอย่าว่าเด้อว่าเด็กซ้ำนี่นี่นะบ่เป็นโรคหัวใจนะอุ้ยเว้าบ่ได้รวมแล้วนี่อาหารที่มีรสชาติเผ็ดๆเค็มๆหวานส้มเกิดไปแบบนี้นะมันบ่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยดังนั้นหากว่าหักลูกแพงลูกก็อย่าตามใจลูกหรือตามใจตนเองหากเฮาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมพอดีดีแท้แมนเฮาเป็นแม่นี่นะควรรู้วิธีในการปรุงแต่งอาหารที่ดีสำหรับลูกและก็ครอบครัว
1: โอ้สั้นก็ว่าสู่เฮาฟังได้ติล่ะว่ามันมีอีหยังแน
2: ่โอ้ยเอาไว้มื้อหน้าก่อนซะบ่เฮายังมีเวลาอยู่บ้านอีกตั้งว่าหลายมื้อแต่ว่าลูกโตหั่นน่ะไปฆ่าแม่ท้องแล้วล่ะบ่หั่นน่ะ
1: มันบ่เป็นหยังก็ต้องไปฆ่าวะ
2: การฆ่าแม่ท้องสำหรับเด็กน้อยนี่มีความสำคัญหลายโดยเฉพาะแม่นเด็กใกล้จะได้เข้าโรงเรียนหรือว่าเด็กอยู่ในวัยเรียนนี่นะเพราะว่าโอกาสที่พวกเขาจะมีแม่ท้องนั้นหลายดังนั้นควรมีการฆ่าแม่ท้องให้เขาปีละ2ครั้งและก็ต้องได้ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการลิ้นการกินการอนามัยทางกายโดยเฉพาะแม่นการล้างมือก่อนกินข้าวและการล้างมือหลังจากการไปทายหนักมาแน่กันไซวิทไทยหมายความว่าถึงว่าลูกเฮาจะได้กินอาหารอย่างถูกต้องแล้วก็ตามถ้าหากอนามัยบ่ดีเด็กก็จะเป็นพยาธิเซนถอกท้องก็จะเฮ็ดให้เด็กนี่ได้รับสารอาหารที่บ่เพียงพอตามร่างกายที่ต้องการได
1: ้ดีแล้วสั้นสั้นเฮาจะจื้อไว้และนำไปบอกคนอื่นๆต่อ
2: เรื่องอาหารนี่นะหรือแนวกินลิ้นนี่นะที่มักมีขายอยู่ในโรงเรียนส่วนหลายมันจะมีรสชาติที่หวานรสชาติที่เค็มรสชาติที่เผ็ดดีแท้เฮาบ่ควรแนะนำหรือส่งเสริมให้ลูกหรือหลานเฮานี่กินหรือบ่ซื้อกินหลายเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าความสะอาดและความปลอดภัยของเครื่องกินหรือขนมหวานเหล่านั้นนะมีหน่อยหลายซำใดพอผ่านมามีแต่แนวล่อใจเด็กน้อยแต่ว่าเว้าเรื่องคุณค่าด้านโภชนาการนี่มีเพียงแต่หน่อยเดียวและยังมักมีผลกระทบที่บ่ดีนะตามมาอีก
1: เข้าใจละเข้าใจละขอสิบอกต่อเด
2: ้อเฮ้ยเตี้ยเอ้ยเว้าเร็วบ่เสือบอกจักเทื่อกับบ่จำซ้ำคำถามขายกล้วยง้าว3หวีซื้อหมากบีได้อีก30หน่วยพอดีเงิน 30,000 กีบก็ยังไรบ่ออกว่าหมากกล้วยหวีแล้วเท่าใดหมากบีหน่วยละเท่าใด
1: เฮ้ยก็กูบ่ฮู้คิดไรนะเข่งมึงก็บอกกูตัววะ
2: เตี้ยแล้วยังบ่พอสมองยังปึกอีกเนาะมานี่มั้ยสิพาอะไรง่ายๆนี่นะ
3: คนเฮาทุกคนจะมีการขยายโตทั้งทางกายและมันสมองบ่คือกันการเตี้ยและสมองบ่ว่องไวส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพ่อแม่แต่เด็กเตี้ยหรือมันสมองบ่ดีมันมีสาเหตุจากพ่อแม่เพียงอย่างเดียวอย่าลืมว่าการขาดสารอาหารเป็นเวลาดนนั้นมันมีปัจจัยสำคัญที่พาให้เด็กเตี้ยและขยายตัวทางด้านมันสมองที่บ่เต็มที ดังนั้นพ่อแม่ควรดูแลและใส่ใจให้ลูกเฮาได้กินอาหารครบ3 หมวดซึ่งสามารถซอกหาได้ในบ้านของเฮาเอง

0: ท่านที่เคารพเพื่อนๆไว้หนุ่มที่หักแพงเสื่อว่าท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้คงมีคนที่เฮาหักเฮาแพงและเขากำลังคิดหาวิธีที่ดีในการเลี้ยงลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไปนี้พวกเฮาจะสังรวมเนื้อในสั้นๆในสิ่งที่นางสายพินและสอนหักได้สนทนากันมาแต่ต้นให้ท่านได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจง่ายดังนี
1: ้ท่านที่เคารพปัจจุบันนี้เฮามักพบเห็นเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือวัดตุ้ยหลายซึ่งส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในตัวเมืองซึ่งสาเหตุแม้นเกิดจากพฤติกรรมในการกินที่บ่เหมาะสมย้อนพวกเขามักกินอาหารที่มีไขมันสูงกินขนมอมที่มีความหวานน้ำอัดลมสนิทต่างๆที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือวัดตุ้ยหลายซึ่งส่วนใหญ่จะพบเห็นอยู่ในตัวเมืองซึ่งสาเหตุแม้นเกิดจากพฤติกรรมในการกินที่บ่เหมาะสมย้อนพวกเขามักกินอาหารที่มีไขมันสูงกินขนมอมที่มีความหวานน้ำอัดลมสนิทต่างๆส่วนเด็กเตี้ยส่วนหลายแม่นมักจะพบเห็นในเขตชนบทแนวใดก็ตามอย่าลืมว่าความตุ้ยหรือจอยผิดปกติตามวัยของเขาย่อมมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางด้านบรรสมองและพัฒนาการตามวัยเท่าที่ควรซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับโภชนาการหรืออาหารการกินทั้งนั้นหากชาญคิดว่าลูกคือแก้วตาดวงใจก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมกับวัยของลูกๆพวกเขา

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้หนุ่ม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความฮู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆไว้หนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไว้หนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดแดนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
2: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงองค์การปกครองแขวงบ่อแก้วได้จัดกองประชุมเปิดกว้างประจำ6เดือนต้นปีเพื่อประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างในโอกาสนี้ท่านวงเพชรสุขวงศ์กรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วได้รายงานความคืบหน้าของบรรดาโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาระยะปี2024-2031ซึ่งมีทั้งหมด6โครงการรวมความยาว15กิโลเมตรกว่ามูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,184 ตื้อกว่ากีบฮอดเดือนมิถุนาปีนี้โครงการดังกล่าวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เฉลี่ย 19 กว่าส่วนห้อยของแผนการรวมสำหรับความคืบหน้าใน6จุดใหญ่มีดังนี้จุดมีไฟสว่างป่าอ้อยเมืองห้วยทรายความยาว 3,692 เมตรมูลค่า350ตื้อกว่ากีบคืบหน้าแล้ว30กว่าส่วนห้อยแล้วทางปากทาหาผาอุดม7จุดความยาว 1,000 กว่าเมตรมูลค่า45ตึกกว่ากีบคืบหน้าแล้ว30ส่วนห้อยช่วงดันทินดอนสวรรค์ระยะ3ความยาว 2,669 เมตรมูลค่า144ตึกกีบคืบหน้าแล้ว25กว่าส่วนห้อยระยะดันทินความยาว 3,300 เมตรมูลค่า88ตึกกีบคืบหน้าแล้ว16กว่าส่วนห้อยจุดความมิตรภาพ4ด่านถิ่นความยาว 2,250 เมตรมูลค่า265ตื้อกีบคืบหน้าแล้ว6กว่าส่วนห้อยจุดความมิตรภาพ4ด่านถิ่นความยาว 2,250 เมตรมูลค่า290ตื้อกีบคืบหน้าแล้ว5กว่าส่วนห้อยนอกนี้หัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงล่างอื่นๆเป็นต้นโครงการปูทางยางส่งสั้นช่วงห้วยทรายปากทายาว53กิโลเมตรมูลค่า318ตื้อกีบคืบหน้า30กว่าส่วนห้อยช่วงปากทาผาอุดมยาว30กว่ากิโลเมตรมูลค่า253ตื้อกีบคืบหน้าตามสัญญาใหม่61กว่าส่วนห้อยโครงการแก้ไขความทุกข์ยากบ้านปุงน้ำยุงเมืองเมืองยาว38กิโลเมตรมูลค่า261ตื้อกีบคืบหน้า11กว่าส่วนห้อยโครงการทาเรือและคลองเดินเรือปี2025-2029โครงการอนามัยคลองเดินเรือแม่น้ำโขงล้านสางตอนเหนือบ้านดอนมูลสายเด่นลาวเมียนมายาว 3,200 เมตรมูลค่า 475,800 ดอลลาร์สหรัฐเทื่อนสวยเหลือบัวสำละจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืบหน้า35กว่าส่วนห้อยท่าเรือประเวณีบ้านดันทินมุนคาเก้าตือกีบทิศทางแผนการในตัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงบ่อแก้วจะเพิ่มความเอาใจใส่ติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการซีซั่นเสียงเพลงออกอากาศวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น 10:00 น FM 137 MHz

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น.ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวคลื่น FM 103.7 MHz หรือว่า 94.3 MHz นั่นเองหรือจะฟังผ่านทาง www.lnr.org.la หรือว่าสามารถฟังผ่านทางมือถือโดยเข้าไปโหลด App Store หรือว่า Play Store สามารถโหลดเป็น Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาที่ประเทศลาวนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพ่อกันมื้อนี้สายฝนมาดำเนินรายการทักทายกันในยามเช้าแบบนี้ทานใดที่กำลังเฮ็ดไทยเฮ็ดนาอยู่เฮ็ดเวียกอย่างก็แล้วแต่ทักทายโอลมกันได้หรือว่าเปิดขึ้น 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังเสียงสายฝนที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้เสียงเพลงมันม่วนมาฝากต้อนกันผ่านรายการสีสันเสียงเพลงในตอนเช้าแบบนี้บางคนอาจจะหาประทานอาหารอยู่หรือว่าดื่มกาแฟอยู่ก็สามารถมาฟังรายการของพวกเราได้ฟังเสียงเพลงเสียงโอ้ล้มไปน้ำกินข้าวผ่อนคลายเบาๆอยู่ทงไฮทงนาก็สามารถเอาฟังกันได้หากว่าคลื่นใดที่ว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาอาจจะบ่แจ้งก็สามารถโทรเข้ามาโอ้ล้มหรือว่าโทรมาพัวพันทักทายกันตื่มก็ได้ที่เบอร์0305787052นั่นเองต้นรายการแบบนี้ก็บ่พลาดที่จะนำเอาเสียงเพลงมันม่วนที่ว่าเข้ามาต้นรายการแบบนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ข่าวมาสู่ในยาสองของทั้งรายการเป็นหน้าไรท่านผู้ฟังกินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกให้เฮ็ดเวียกนาอยู่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องแอร์หรือว่าเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ซักเครื่องอยู่บ่นั่นก็เป็นหน้าที่เวียกงานของแต่ละคนบ่คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะว่าเรื่องการกินข้าวเช้าการกินข้าวเช้าก็มีคุณประโยชน์คือกันได้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ล้วนเป็นอาหารหลักที่สําคัญเพิ่นว่าถ้าบ่อยากตุ้ยก็ให้กินข้าวเจ้าเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ยกินยามใดตุ้ยออกตุ้ยออกซะดิเลยหันเปลี่ยนมากินข้าวเจ้าบ่ว่าจะเป็นประเภทข้าวอันใดก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นอาหารลักที่สำคัญและให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ทั้งสองสนิดมีจุดเด่นและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของแป้งเพิ่นว่าคุณประโยชน์ของข้าวเหนียวนั้นเป็นอาหารลักของคนลาวส่วนหลายแล้วคนลาวเฮาเนาะคั่นว่าเพิ่นว่าคั่นบ่กินข้าวเหนียวแล้วมันบ่อยู่ท้องบ่อิ่มตามดีเป็นคนที่ว่าไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาแหละที่ว่าผู้ออกแรงงานนักๆนี่ต้องได้กินข้าวเหนียวเลยเนาะท่านผู้ฟังเพราะว่าข้าวเหนียวนี่มันจะมีพวกอะมิโลแพคตินที่ว่ามันสูงเฮ็ดให้ข้าวเหนียวน่ะนุ่มแล้วก็มีพลังงานที่ว่าสูงอยู่ท้องหันดุนแคลอรี่หันสูงและย่อยซ่ากว่าแต่ว่าเหมาะกับผู้ที่ว่าคือใส่ฝุ่นเว้าแหละผู้ที่ว่าใช้แรงงานนักเฮ็ดเวียกนักผู้ที่ต้องการพลังงานที่ว่าโตเนืองตลอดมื้อบำรุงทางกายและเส้นประสาทข้าวเหนียวมีวิตามิน B1 B2 และไนอาซินที่ช่วยในการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทเฮ็ดให้สดชื่นลดความเมื่อยล้าเป็นอย่างเพิ่นจะค่อยให้กินข้าวตอนเช้าเนาะไม่เมื่อยคิดหยังบ่ออกก็ต้องได้กินอาหารห้องท้องก่อนในตอนเช้าน่ะเฮ็ดอีหยังก็มีพลังงานขึ้นมาและนอกจากนั้นข้าวเหนียวเนี่ยยังช่วยการเจริญอาหารเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมข้าวเหนียวนี่ช่วยอยู่ท้องได้ดุนกุ้มดุนนั่นแหละแล้วก็เฮ็ดให้กินอาหารนี่ได้แซ่บแฮงกินแฮงแซ่บเพิ่นว่าแล้วก็มีธาตุเหล็กแคลเซียมช่วยบำรุงเลือดบำรุงกระดูกและแคลนี่ให้แข็งแฮงบัดนี้คุณประโยชน์ของข้าวเจ้าข้าวเจ้ามีแป้งสนิทอะมิโลสสูงกว่าเฮ็ดให้เม็ดข้าวบ่ติดกันและย่อยได้ง่ายการย่อยแล้วก็มีการสบายท้องขึ้นบ่เฮ็ดให้ท้องผูกเนาะผู้บางคนเพิ่นว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเป็นเด็กน้อยผู้สูงอายุก็คือผู้เฒ่าผู้แก่แหละบางที่ข้าวเหนียวนะมันเหนียวแข็งหรือว่ามันอาจจะกินยากแน่บางที่เพิ่นก็เฒ่าแก่ไปเนาะการย่ำก็สิบ่สะดวกปานใดหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารก็จะบ่เฮ็ดให้อืดท้องคุ้มครองระดับน้ำตาลนี่ได้ดีกว่าข้าวเจ้าโดยเฉพาะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ที่มีอะมิโลสูงหรือว่าข้าวก้องนะที่ว่าเป็นข้าวสีสีดำบ่สีเป็นข้าวกำเนาะจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวเหนียวแล้วก็คนใดที่เป็นเบาหวานโบหรือว่าต้องการคุมน้ำหนักนะก็อาจจะกินได้มันจะเหมาะสมกว่าข้าวเหนียวลดความเสี่ยงพยาธิเมื่อย่อยง่ายแล้วจะลดการเฮ็ดเวียกนักของกระเพาะและลำไส้ทั้งช่วยลดการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีวิตามิน B หลายชนิดธาตุเล็กฟอสฟอรัสและโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่รู้สึกว่าเป็นส่วนลดของร่างกายนั่นเองคุณลักษณะของข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะถ้าว่าหากเขาเลือกกินที่ว่าเป็นข้าวกล้องโบเป็นประเภทข้าวเจ้าโบบอกว่าจะกินแบบใดก็ดีถ้าว่าเขารักษาสุขภาพของเขาครอบคู่กับการกินไปน้ำก็จะเฮ็ดให้ร่างกายของเขามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นฉะนั้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพระยะยาวนั่นเองท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาโลโอลมสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังน้ำกันก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆสามารถเอาไปนำใช้ได้เนาะกินข้าวให้เพียงพอนอนรับให้อิ่มเพิ่นว่าสุขภาพทั้งกายทั้งใจก็จะสดชื่นตามกันไปเอาเป็นว่าระยะนี้หากฟังเสียงเพลงมันม่วนกันตื่มจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับสายฝนเซนเคย

0: ำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
1: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพบกับสายฝนในระยะที่3แบบนี้ก็มีสิ่งดีๆที่จะมาโอ้ล้มให้กันฟังเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้เสียงเพลงมวลๆที่มาฝากต้อนกันเป็นประจำเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. บางท่านอาจจะกินข้าวอยู่บ่ดื่มน้ำอยู่กินกาแฟอยู่นั่งฟังเสียงนกเสียงกาเสียงลมไปน้ำธรรมชาติเย็นซื่นอยู่บ้านเฮานี่ก็เป็นภาพที่ว่าพุทธขึ้นมาในหัวของทุกคนเนี่ยเนาะมักจะเป็นความสงบความอบอุ่นและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างคนกับธรรมชาติที่ดำเนินไปแบบว่าเรียบง่ายตามรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนลาวเว้าถึงธรรมชาติบ้านนาสีสันตามฤดูกาลนี่ก็เป็นอันนึงที่มีความงดงามที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาฉะนั้นแล้วคนเราก็คือกันท่านผู้ฟังทุกอย่างทุกอันล้วนแต่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ว่าอย่าให้จิตใจเปลี่ยนเป็นน้ำก็แล้วกันเนาะสิ่งดีๆเราก็เก็บเอามาเมียนไว้เป็นความผูกพันที่ดีความห่วงใยที่ดีความคือทอดที่ดีเพิ่นว่าในระยะฝนแบบนี้ภาพทุ่งนาเนี่ยโอ้ยจะเขียวงามอุ้มทุ่งสุดลูกหูลูกตาเมื่อละเอียดยาวไปไกลต้นข่าวกำลังแตกโกหับน้ำฝนกระทั่งมีเสียงกบเนเสียงเขียดเนเสียงเมงไม้ห้องนี่งงเงงงงเงงกันในยามแรงผู้ใดเนาะฟังแล้วก็ฮู้สึกว่าโอ้อยากนอนไปน้ำผู้ใดได้ใกล้ธรรมชาติก็ฮู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวมาเมื่อวันเดือน11 12มาเนาะคือออกพรรษาไปในท่านผู้ฟังทุ่งนาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่โอ้ยอารามหัวอารามตาได้สีเหลืองอ้อยห้อยหวงข้าวทุกหนามีกลิ่นหอมของข้าวใหม่ที่ว่ากระจายไปทั่วทุ่งนาทุ่งไฮทุ่งนาบ้านเฮาเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและผลผลิตที่ว่าจากการลงเหือลงแหงของสาวกสิกรรมของพวกเฮาและดูแลงนี่ก็มีแต่ความงามแบบเรียบง่ายเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วทุ่งนาก็จะกลายเป็นบนที่ว่าปล่อยงัวควายลุงไปทุ่งไฮทุ่งนาเด็กน้อยบ้านนาก็มักมาเล่นเล่นลิ้นว้าวนั่นเนาะท่านฟัง

เก็บตั๊กแตนบ่เฮ็ดกิจกรรมต่างๆตามทงไฮทงนาของพวกเขาอย่างมวลซื่นคิดเห็นธรรมชาติบ้านเฮาแล้วสายฝนเองก็มักได้ไปสัมผัสถึงบรรยากาศที่ว่าอยู่ต่างแขวงของเฮาน่ะก็ยังเป็นบรรยากาศที่ว่ารู้สึกเห็นแล้วมีความอบอุ่นมีความที่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงบางเทื่อนะโอ้ยหิววิทยุหน่วยนึงไปเนาะกินข้าวอยู่ห้องไห้ห้องนาเฮ็ดแกงเนาะหมกเนาะไม้บ่ตําบักฮุ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆตําแจ่วเฮ็ดเฟืองเนาะบ่ายข้าวซุ้มกันกินนั่นก็แซ่บแล้วนั่นก็เป็นความสุขอีกวิธีนึงฉะนั้นแล้วอย่าลืมเอาวิทยุไปนําฟังเสียงสายฝนไปนําพร้อมกับเสียงเพลงม่วนๆที่ว่ามาฝากต้อนกันในรายการเป็นประจําตลอดเวลาหากว่าสายฝนเองในโอ้ล้มอันใดบ่ถึงหูบ่หรือว่าบ่ม่วนประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าก็บ่ฮู้ว่าจะนําเอาเรื่องราวอีหยังแน่มาฝากต้อนท่านผู้ฟังให้ได้ฟังนํากันอาจจะว่าของค่าๆแน่ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังนี่ได้ประทับอกประทับใจกับรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาเอาเป็นว่าฟังเพลงมวลๆน้ำการจึงกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮา

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ันไปกับเสียงเพลงเทวาสายฝนเอามาฝากต้นกันกับต้นรายการกลางรายการละกันระยะสุดท้ายเทวาสายฝนทำดำเนินอยู่หากว่าท่านใดกำลังขับขี่รถอยู่ก็สามารถหมุนขึ้นมาฟังได้ที1ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าอาจจะฟังผ่านทางมือถือระบบFM 1ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์โหลดแอปเข้ามาใช้ได้ก็คือผ่าน Play Store บ่หรือว่า App Store ผ่านทาง Radio Garden นั่นเองหรือว่าจะเป็น www.lnr.org.la ที่ว่ามีเหตุการณ์ได้หาฟังเป็นประจำหากว่าหมุนขึ้นไปแล้วสัญญาณบ่ดีสัญญาณบ่แจ้งก็สามารถโทรเข้ามาบอกทางเทคนิคได้เนาะผ่านทาง0305787052ของเฮานั่นเองมีรายการท่านผู้ฟังมาระยะที่สุดท้ายของทางรายการแล้วบ่อยากจากบ่อยากอำลาก็ต้องได้อำลาพาจากคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะจังไหนก็แล้วแต่สายฝนพร้อมด้วยรายการนี้ขอเป็นแห้งใจให้กับมีรายการทุกทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเมื่อทุกผู้ทุกคนเฮ็ดอีหยังก็ขอให้ราบรื่นมีแต่ความสุขกายสบายใจหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมใจปรารถนาเดินทางขึ้นเหนือลงไปทางใต้หรือว่าจะไปทางภาคกลางของเฮาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความสวัสดิภาพโชคดีมีแต่ความสุขตลอดระยะการเดินทางและฟังวิทยุของพวกเขาไปน้ำและมาฮอดนี้สายฝนเองจะต้องขอกล่าวคำว่าขอบใจและสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: รัฐบาลกำหนดทิศทางแผนเวียดจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026โดยซี่น้ำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่บรรดาเวียงานสำคัญเป็นต้นสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบคนเป็นระเบียบเพียบห้อยในสังคมและหักษาความสงบตามชายแดนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์ยาเสพติดการปุ้นจี้สิงสับอุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาในวันที่25สิงหานี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนครหลวงวิจันทร์ท่านค้ำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลจะสืบต่อสุ่มใส่แก้ไขและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำโสเจือนตัดขาดให้สามารถสัญจรไปมาได้กะเกียมความพร้อมรอบด้านในการรับมือกับภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดี
3: สืบต่อสุ่มใส่แก้ไขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไว้แก้ไขเส้นทางที่ถูกน้ำเซาะเจือนเด็ดขาดให้สามารถไปมาได้ก้าเกี่ยมกลมพร้อมออกด้านในการรับมือภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนรวมทางกันจัดปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีฮีพรพันขยายมติ 3-4 ทับสพศว่าโดยการรับรองวาระแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างแผนงานโครงการละเอียดและแผนงบประมาณที่จะจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสูงของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติท้ายปี
2: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่านายกรัฐมนตรีเน้นลักให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่งพลบทบาทความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและบ้านในการปฏิบัติเวียกงานของแขนงการต่างๆให้สำเร็จในเดือนกันยา2026สุ่มใส่เก็บและหับงบประมาณจากแรงและหับที่มีแล้วให้ครบถ้วนและขยายฐานอากรมูลค่าเพิ่มให้ได้หลายทั้งสุ่มใส่การเสริมโยงข้อมูลการจัดเก็บรายหับกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพรจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวงกงกงกทั้งงกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแห้งน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย่องย่องย่อง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟ้าหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็สิผิดบ่ไหวไม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันเด้
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วอย่าดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงมาพบกันอีกแล้วในรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังทั้ง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.ซึ่งพวกเรากับพร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะกับแม่นบัญหาเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าทุกคนอยู่ในสังคมต้องได้มีส่วนร่วมน้ำกันในการสกัดกั้นบัญหาสิ่งมึนเมาเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเรามีความสงบความปลอดภัยนั่นเอง
1: สำหรับมื้อนี้รายการลุดพรสิ่งมึนเมาก่อนจะสุ่มใส่การจะตั้งปฏิวัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายเมืองสืบต่อจะตั้งม้าประสมต้มดื่มเพื่อความมนซืนและมั่วสุมน้ำกันตามสถานที่ต่างๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายซึ่งสร้างความบ่สงบและส่งผลกระทบให้แห้งต่อสุขภาพจิตประสาทตลอดฮอดอนาคตของตนพร้อมทั้งได้เน้นให้กลุ่มวัยหนุ่มทั้ง18คนหญิง5คนให้พร้อมกันตื่นตัวและหันมากับตัวเป็นคนดีของสังคมตั้งหน้าศึกษาหำเฮียนและช่วยเหลือเวียกครอบครัวพร้อมกันนั้นก็ได้เฮียงห้องให้ผู้ปกครองจงเอาใจใส่ติดตามเบิ่งแยงและศึกษาอบรมลูกหลานของตนอย่างใกล้ชิดเพื่อบ่ให้เขาเจ้าหวนคืนไปพัวพันกับสิ่งเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอันนั้นก็แมนหลายเมืองสืบต่อจะตั้งพันขยายเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0: เสียวยกยกยกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนความมันแหละเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตู่คือสิเมาแฮงน่ะเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย กยกยก
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำหยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาว่าเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้โตเว้าแบบนี้ว่าการค้าการขายใครอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาแล้วจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการพิษเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ยอท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทางการเงินต่างๆสินั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใช้รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข2ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป3ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ4เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง5เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว

0: ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยะเหน่งแห้งหลายจังหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่ฮู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยๆลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นหยังหลายดอกเพียงแต่ข้าเบื้องซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปินปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนบ่ามีลายแสเฮ็ดฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่สิช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ๋ยจักมันโชคหายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซื่นแต่ย้ำฟื้นทานอาจมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังสารคดีต้านสิ่งเสพติด
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพสารคดีต้านยาเสพติดเสนอตอนวิธีสังเกตอาการของผู้ติดยาเสพติดสังคมมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะการหาซื้อได้ง่ายมีการเสื้อแบบผิดพลาดบางคนคิดว่ายาเสพติดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่แท้จริงแม่นเพิ่มความเสื่อมโทรมให้แก่สุขภาพทางเพศเพื่อเฮ็ดให้ทานเข้าใจถึงอาการของคนที่ติดยาเสพติดนั้นพวกเขาขอเสนอทานเอาใจใส่ในการสังเกตเซนสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายสุขภาพเสื่อมโทรมลาเหลืองจอยผอมบ่มีเหือแห้งหิ้มซบเขียวซ้ำแห้งแตกสำหรับพวกเสพยามักใส่แว่นตาดำเพื่อต่อสู้กับแสงสว่างเพราะม่านตาขยายและปกปิดหน่วยตาที่แดงซ้ำมีขี้มูกไหลน้ำตาไหลเหงื่อซึมกินตัวแห้งเพราะขาดการเฮ็ดความสะอาดทางกายมีห้องห้อยของการใส่ยาเสพติดซักยาให้เห็นตามทางกายและมักใส่เสื้อแขนยาวปกปิดเรื่อยๆมีห้องห้อยของการเป็นบาดแผลการใส่ของมีคมต่างๆทำร้ายตัวเองนิ้วลาเหลืองจอยผอมเกิดมาจากการสูบยาผิวหนังเหี่ยวแห้งสกปรกมีบาดแผลเปื่อยคล้ายๆพยาธิผิวหนังเพราะขาดธาตุวิตามินการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและการประพฤติเป็นต้นเมนขาดเฮียนขาดการมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสติปัญญาเสื่อมลงลืมการงานบกพร่องบ่สนใจสิ่งแวดล้อมปล่อยตัวตามลำพังว่าจะบ่เป็นความจริงมักอยู่คนเดียวมักแยกออกจากหมู่บ่มักประเสริญหน้ากับคนอื่นมักเข้าห้องน้ำดลเพราะลักเสพยาใส่ใจเงินคำหลายแบบบ่มีเหตุผลมักมีอุปกรณ์รับใส่ยาเสพติดเว้าจาหุนแฮงดื้อดึงสามารถทำร้ายพ่อแม่ได้บ่สนใจชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองมีเวียกอยู่นอกเฮือนอยู่เสมอกับเฮือนพิษเวลาของมีคาอยู่ในเฮือนมักสูญเสียเรื่อยๆพอลักไปคายบ่มักเฮ็ดเวียกเนื่องจากอึดนอนมักนอนกลางเวรมีสีหน้าที่มีลักษณะวิตกกังวลย่านผู้อื่นมาทำร้ายตัวเองเมื่อขาดยาเสพติดแง่นยาจะมีอาการอยากยาเกิดขึ้นเซนขี้มูกไหลน้ำตาไหลหาวนอนเรื่อยๆไอและจามคือค้นเป็นวัดกระวนกระวายหายใจทีห้องหาแต่ยาเสพติดและซอกหาให้ได้ปุ่นท้องปวดหากบ่อยากอาหารน้ำหนักลดเจ็บท้องเที่ยวบางข้างมีเลือดออกมาเอิ้นว่าลงแดงขนลุกเหงื่อออกลายเป็นลมกล้ามสิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของแขนสั่นกระตุกกระติกหน่วยตาใหญ่เฮ็ดให้การเบิ่งภาพบ่ชัดเจนและบ่สู้แสงแดดไข้ขึ้นสูงความดันเลือดสูงนอนบ่หลับควบคุมสติบ่ได้สังเกตการกดการทางวิชาการในห้องทดลองด้วยการซักยาทำลายฤทธิ์ของยาเสพติดหลังจากนั้นจะมีการซักยาตามมา เอาน้ำปัสสาวะไปกวนหาสารเสพติดและมักพบเห็นโลดเมื่อลูกติดยาพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ให้ความรักและกำลังใจ

0: เดี๋ยวนี้บักแดงลูกเขาอันมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียชีวิตเลยเด้อ
1: ฮะแดงบ่ามันบ่แม่แดงลูกแม
2: ่แม่แม่เป็นหยัง
1: แดงลูกลูกตายแล้ว
2: ฮะไอ้แดงเป็นหยังไอ้แดงเป็นหยังแม่ไอ้แดงตายวะแม่
0: เป็นแล้วแม่มันเอ้ยแดงลูกเขาตายแล้วย่อมอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้มันกินเหล้าเมาหลายขี่รถไปตามกับรถใหญ่ของเขา
1: โอ้ยแดงเอ้ยเป็นหยังลูกคือมาอายุสั้นแบบนี้แม่ละนางถ่าลูกกินข้าวน้ำแม่อยู่เป็นหยังก็เป็นแบบนี
2: ้ไอ้แดงไอ้แดงไผสิพาน้องไปโรงเรียน
3: เรื่องนี้ยังจะเกิดขึ้นกับหลายๆครอบครัวถ้ายังบ่หยุดพฤติกรรมดื่มเหล้าด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขอขอบใจกับมิรายการทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการลุดพรสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท้ายรายการนี้ก็ขออวยพรให้ท่านฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปหลายท่านก็ฮู้แล้วว่าสิ่งเสพติดมันอันตรายเป็นพิษเป็นภัยทำลายความสงบสุขของสังคมก็คือครอบครัวและทำลายอนาคตสุขภาพของตนเองด้วยฉะนั้นพวกเราต้องได้พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันสกัดกันสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งปวงเพื่อเฮ็ดให้สังคมลาวของพวกเราปลอดใสขาวสะอาดมาคนนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างไกลปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงแคล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ไอ้พอจะเข้าใจแล้วมารีว่ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นกับน้องเรื่องนี้ไอ้บ่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเสนอของน้องได้ดอกเพราะที่เหมาะสมนั่นก็คือน้องแต่มันก็แม่นสิทธิ์ของไอ้ที่จะแต่งตั้งบ่แม่นวะ
1: แม่

0: ก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่คัมภีร์ควรจะได้รับตำแหน่งนี
1: ้ฟังอ้ายดีเด้อมารีการที่อ้ายแต่งตั้งน้องนั้นก็ด้วยเหตุและผลของอ้ายเองอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนอ้ายอยากช่วยเหลือน้องเพื่อให้น้องมีหน้ามีตาที่ได้รับตำแหน่งนี้ฉะนั้นเรื่องที่น้องเสนอมานี่อ้ายรับบ่ได้ดอกคัมภีร์และแสงเดือนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของน้องแล้วซึ่งอ้ายเห็นว่าเหมาะสมที่สุดแล้วได
0: ้ผลประโยชน์ที่อ้ายจะได้รับจากการแต่งตั้งน้องนี่นะบ่เห็นมีหยังเลยซึ่งน้องคิดว่าหากแม่นคัมภีร์รับตำแหน่งนี้แล้วอ้ายคงบ่จำเป็นต้องใส่ใจในการจ้างคนมาช่วยน้องถึง 3-4 คนคือในปัจจุบันนี้แหละ
1: เรื่องอื่นหั่นบ่สำคัญดอกน้องมะลิสิ่งสำคัญเป็นการตัดสินใจของอ้ายเองอ้ายจะรู้ตำแหน่งน้องแล้วให้น้องมาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกคิดให้ดีๆและบ่ต้องหวั่นวิตกหยังทั้งนั้นทุกอย่างอ้ายจะจัดการเองพยายามก็แล้วกัน
0: น้องจะพยายามตามที่อ้ายต้องการนี่ล่ะมีหยังน้องจะมาปรึกษาไอ้ใหม่เด้อ

0: นั่งติสมนึก
1: เจ้าไอ้พี่เวียกยังบอกจึงให้คนเพื่อนน้องมาพบนะ
0: ถึงแล้วล่ะสมนึกไอ้จะฮู้ถึงผลของการสืบหาความจริงเกี่ยวกับลูกชายของท่านบุญมากนั่นแหละบ่ฮู้ว่าเป็นอันใดแท้
1: เรื่องนี้ทุกอย่างความจริงก็ตามการเสนอและก็บทสรุปของไอ้นั่นแหละเพราะว่าบุคคลผู้นี้ได้สร้างความปั่นป่วนให้แก่สังคมตลอดมาซึ่งนอกจากจะสร้างกลุ่มสร้างก้อนก็การอาละวาดตีกันแล้วก็ยังมั่วสุมกับการเสพสารละเหยแล้วก็สิ่งเสพติดอื่นๆเติมอีก
0: ตามการสืบสวนของน้องนั้นมันมีไผอยู่เบื้องหลังหรือบ่เนาะ
1: บ่มีได้อ้ายเพราะว่าผู้ที่คอยช่วยเหลือก็คือพ่อของเขาเองบ่ว่าจะเกิดปัญหาหยังก็ตามพ่อของพวกเกียวก็จะใช้เงินเป็นทางผ่านตลอดมาแล้วก็ใช้เงินแก้ไขปัญหาทุกเทื่อเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วบ่แม่นวะ
0: แม่นแล้วสมนึกเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วก็เสนอให้อ้ายน่ะรับเอาเงินสินบนจากเพิ่นแต่อ้ายปฏิเสธทุกเทื่อเลย
1: แล้วต่อไปอ้ายจะคิดแนวใดต่อไปเติมอีกนี่นะ
0: เมื่อข้อมูลเป็นคือน้องฮู้มาเป็นไปตามบทสรุปแล้วก็บทเสนอของอ้ายแบบนี้หน้าที่ของพวกเฮาก็คือส่งสำนวนให้ทางอัยการนั่นเอง
1: ตามที่น้องคิดแล้วแล้วก็สังเกตเบิ่งว่าพ่อของผู้ที่ถูกต้องหานี้คงจะพบบ่พอใจให้อ้ายเป็นแน่แท้ล่ะแล้วก็อาจจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจักอย่างเพื่อว่าสร้างเหตุการณ์บ่ดีขึ้นซึ่งอ้ายเองก็ต้องระมัดระวังตัวไว้แน
0: ่เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกในเมื่อเฮาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อุทิศทุกอย่างเพื่อชาติและก็ประชาชนแล้วก็บ่ควรห่วงเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นดอกแน่แต่ก็ดีไอ้ก็ขอขอบใจน้ำน้องที่เป็นห่วงแนะนำตักเตือนไอ้คือแน่นี
1: ่ก็เพราะว่าไอ้เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็เป็นแบบอย่างแก่พวกน้องๆจึงเป็นห่วงไอ้ที่สุดมีอีกเรื่องนึงได้ไอ้ที่อยากจะเว้าสู่ไอ้ฟังเพราะว่าน้องได้รับข่าวมานี่นะ
0: มีหยังบ่สมนึกว่ามาเด้อติ
1: ก็ตามที่น้องได้สืบฮู้นั่นก็มีบริษัทนึงที่หัวหน้าบริษัทแสดงตัวเป็นคนใจบุญซึ่งก็แสดงตัวเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทุกข์ยากขาดเกินแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความเห็นใจจากเพิ่นจึงว่าถ้าเบิ่งแบบผิวเผินแล้วผู้เกี่ยวจะเป็นคนใจบุญสุนทานแท้เรื่องที่บริษัทและสาขาเพิ่นจำหน่ายประเภทสินค้าก็ถือว่าถูกกว่าหมู่หมดแต่ว่าตามที่สืบฮู้มานั้นเครื่องที่จำหน่ายอยู่สาขาและบริษัทนี้ส่วนหนึ่งแม่นหนีภาษี
0: คันซั่นและการเคลื่อนไหวอื่นๆได้เป็นได
1: ้ก็ปัญหาการหลบหลีกภาษีนี้น้องก็อยากจะเว้าเติมอีกว่านอกจากจะหลบหลีกภาษีแล้วก็ยังมีการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งบริษัทนี้นั้นก็ได้เสียภาษีจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นจำนวนน้อยและในขณะเดียวกันนั้นจำนวนหลายพัดว่าบ่ได้เสียภาษีบริษัทที่ว่ามานี่ก็ได้ส่งเครื่องเข้าตลาดและก็ห้างสรรพสินค้าที่เป็นสาขาของเพิ่นบาดแล้วสินค้าที่บ่เสียภาษีนั้น

0: มีหลายกว่าอันนี้แม่นข่าวที่น้องได้รับมาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอื่นๆก็ยังบ่ทันมีหยังผิดสังเกตเทื่อเพราะว่าส่วนหลายสินค้าที่บริษัทนี้ออกมาก็แม่นเอาลงในสร้างของห้าง Marie Department Store
1: ห้าง Marie Department Store เบิ่งคือจังว่าห้างนี้อ้ายเคยได้ไปแล้วก็เห็นมาแล้วซึ่งเป็นห้างที่เป็นชื่อของเมียอ้ายแต่อ้ายก็บ่ใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเมียอ้ายบ่ได้อยู่ในฐานะถึงป่านนั้นแล้วชื่อนี่อาจคือกันก็ได้ได้อ้ายว่า
0: เจ้าก็อาจจะแม่นเพราะว่าคนเฮาชื่อมันก็อาจคือกันได้แต่ว่าตามที่ข่าวบอกมานั้นก็ชื่อของเจ้าของห้างนี่ก็ถูกใส่จากหัวหน้าบริษัทซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ออกหน้าแล้วก็นางก็มีชื่อว่ามารี
1: บ่ได้มันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดที่เจ้าของห้างนี่จะเป็นเมียของเฮาแต่ว่ามันอาจเป็นไปได้คือกันที่ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นมารีเมียของเฮาเองพอระยะหลังนี้มารีได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายที่สุดการไปมาและนุ่งถือนั้นนางมีความทะนงตัวเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งนางเคยเว้าถึงเรื่องของหัวหน้าบริษัทที่เฮ็ดดีต่อนางและคอยเฮาซวยเรื่องหมู่ของหัวหน้านางซึ่งเป็นบุญมากที่เคยมาพบเฮานั่นเองเฮาต้องสืบเรื่องนี้ให้ได
0: ้หัวหน้า
1: ว่ามาติสมนึกนอกจากเว้าถึงเรื่องหยัง
0: ถ้าสมมุติว่าแม่หญิงคนนั้นแม่นเมียของอ้ายโดยที่มีผู้สุกยู่อยู่เบื้องหลังโดยที่เพิ่นบ่ฮู้เรื่องหยังอ้ายจะเฮ็ดได้เนาะ
1: ฟังอ้ายให้ดีเด้อสมนึกภัยก็ตามที่กระทําความผิดนั่นน่ะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนและสิ่งสําคัญในเวลานี้น้องต้องสืบให้ฮู้ว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าบริษัทนี่แม่นไผและการเคลื่อนไหวของเขาคือแนวใด
0: เจ้าเรื่องนี้น้องจะพยายามสืบให้ฮู้ไวเท่าที่จะไวได้

0: เป็นยังไงลูกก็จะดีใจละติเนาะที่เมย์มาเป็นปกติแบบนี้นะ
1: เจ้าลูกดีใจแน่ๆล่ะที่แม่มาหาลูกทุกมื้อคือแนวนี้นะพ่อก็ดีใจที่บ่ต้องคิดนำลูกแล้วก็ขาดเวียกมาหาลูกคือผ่านมา
0: แล้วไอ้ครูดวงใจเด้เพิ่นว่าแน่ๆเด้อเนาะสีพร
1: เอ้ยครูบอกว่าดีใจน้ำที่แม่เอาใจใส่ต่อลูกคือแนวนี้นะคะแนนของลูกก็ดีขึ้นกลัวเกาหลายได้แม
0: ่พยายามเฮียนให้เก่งละเด้อลูกเออนี่นะสีพร
1: เจ้ามีอย่างเนาะแม
0: ่แม่มีความจำเป็นบางอย่างเพื่อให้ลูกสวยเว้ากับพ่อลูกจะสวยแม่ได้หรือบ่เนาะ
1: เอ๊ะมันเรื่องอย่างละแม่ลองเว้าสู่ลูกฟังบางตีบางเทือลูกอาจจะสวยแม่ได้หากบ่เหนือความสามารถของลูกลูกคิดว่าพอคือสิบ่คัดของดอก
0: คือจังซี่นะสีพรหัวหน้าบริษัทที่แม่เฮ็ดเวียกอยู่นำนั้นเพิ่นมีเรื่องซึ่งเกี่ยวกับลูกหมู่ของเพิ่นถูกจับคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพ่อลูกเองอยากให้พ่อน่ะสั่งปล่อยเพิ่นจะมอบเงินก้อนหนึ่งให้ได
1: ้เอ้าแล้วแม่ได้เว้ากับพ่อแล้วบ่ล่ะ
0: แม่เว้าแล้วแต่พ่อของลูกน่ะบ่ยอมเฮ็ดนำหากลูกสวยเว้ากับพ่อแม่เสื่อว่าพ่อต้องใจอ่อนพอพอหักลูกหลายได้ว่าจังได้ล่ะพ่อสวยแม่ได้บ่เนาะ
1: ลูกจะลองเมากับพ่อก่อนเด้อแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าพ่อจะสวยได้หรือบ่
0: ขอบใจได้หลายลูกพยายามกันแล้วกันเด้อหัวหน้าของแม่ผู้นี้มีบุญคุณต่อครอบครัวของพวกเขาหลายได้ลูกพวกเขากินดีอยู่ดีสมื้อนี้ก็ย้อนเพิ่นสวยเหลือนั่นเองล่ะ
1: เจ้าลูกจะพยายามแม
0: ่มีอีกอย่างหนึ่งที่แม่จะเว้าสู่ฟังอีก
1: มีอย่างล่ะ
0: ตามแม่สังเกตบังพอของลูกนั้นคือจะมีความสนใจในตัวของเอ้ยครูดวงใจแม่คิดว่าเอ้ยครูของลูกก็สนใจพอคือกันจึงอยากให้ลูกคอยติดตามเบิ่งการพัวพันของพวกเพิ่นหรือลูกเห็นว่าเป็นจังได๋ล่ะ
1: เรื่องนี้ลูกน่าบ่เข้าใจดอกแม่แต่ลูกเห็นว่าเอ้ยครูดวงใจเอาใจใส่ลูกเป็นพิเศษสะพอก็แม่นเวลาที่พ่อกับแม่บ่ได้ไปหาลูกตามเวลานั้นเพิ่นเป็นผู้พามาส่งเฮือนทุกมื้อเลยล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ว่าเป็นอย่างเพิ่นจึงเอาใจใส่ต่อลูกถึงขนาดนั้น
1: เอ้ยครูย้านลูกถึกรถต่ำและเฮือนก็อยู่ใกล้กันจึงเอาลูกมานำอีกอย่างหนึ่งข้าบ่มีแต่ลูกไหนก็มีหมู่มานำคือกันนะเอ้ยครูเพิ่นก็พามานำหลายคนคือกันนั่นล่ะแม่
0: ฮู้เอาไว้เด้อลูกการที่เอ้ยครูเหตุแบบนั้นก็ย้อนว่าเพิ่นสนใจพ่อของลูกอยากให้พ่อน่ะเห็นคุณงามความดีของเพิ่นใด
1: คือสิโมแมนแล้วนั่นติเอ้ยครูเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วว่าพ่อมีเมียแล้วเพิ่นสิเฮ็ดแนวนั้นได้บ
0: ่เรื่องมีเมียนั้นผู้หญิงจำนวนหนึ่งเขาบ่ถือดอกลูกพ่อของลูกมีหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนซัดซื่อบริสุทธิ์ไอ้ครูดวงใจจึงให้ความสนใจต่อพ่อนั่นเอง
1: ลูกยังน้อยบ่เข้าใจในเรื่องที่แม่เว้านี่ดอกแต่เสื่อมาพ่อต้องบ่เป็นคือแม่เว้าแน่นอนพ่อหักแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นใด
0: ค่อยเบิ่งต่อไปก็แล้วกันลูกลูกจะฮู้ดอกว่าเป็นคือความแม่เว้าหรือบ่

0: เป็นอะไรสุบันเรื่องที่เฮาคอยตัวซวยนั่นไปฮอดใส่ละพอจะมีทางอยู่บ
1: ่เรื่องนี้หั่นตัวต้องใจเย็นๆได้บุญมากความผิดของลูกตัวนั้นเป็นความจริงอยู่แล้วจึงจะไว้ท่านใจนั้นมันยากแต่ตัวต้องเชื่อเฮาได้
0: ตามที่ตัวว่ามานี่มันก็มีเหตุผลแล้วนางว่าได๋ได้ล่ะเมียของหมอนั้น
1: นางก็เว้าคือกับเฮาเว้านี่แหละต้องคอยเป็นคอยไปเพราะอนุภาพหั่นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยู่แล้วถึงปานนั้นก็ตามเขาก็คงบ่ใจดำที่จะปฏิเสธเมียได้ดอก
0: สุบันการที่ตัวนั้นลงทุนอยากมาหาศาลยกย่องให้มารีน่ะเป็นหัวหน้าอำนวยการหั่นมารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์หั่นมันเป็นการลงทุนที่บ่ค่อยมีไผเฮ็ดแบบนี้มาเลยได้หากนางซวยเรื่องนี้บ่ได้ตัวจะเฮ็ดได้ล่ะ
1: เฮามีแผนการของเฮาอยู่แล้วบุญมากหากมารีเฮ็ดเวียกนี้บ่สำเร็จโดยที่อนุภาพยังแข็งข้ออยู่ตัวจะฮู้ดอกว่าเฮาจะให้อนุภาพเจ็บซ้ำขนาดใดว่าแต่ตัวเถาะเข้าหาคำผิวได้หรือบ่ล่ะ
0: เฮ้ยว่าเรื่องนี้แล้วเฮาก็คิดยากอยู่ได้สุบันได
1: ้ครับเป็นอย่างจริงว่าจังซั่นล่ะบุญมาก
0: อันทุกเทื่อที่เฮาพบกับนางนั่นน่ะคำผิวน่ะมักจะเว้าเรื่องของมารีโดยบอกว่ามารีน่ะมาที่หลังแต่ว่าดังกว่าว่าซั่นตามที่เฮาคิดนั่นน่ะคำผิวน่ะคงจะเสียใจที่ตัวให้มารีน่ะเป็นผู้อำนวยการได้แต่ประการสำคัญก็คือนางคงจะคิดหักตัวได
1: ้คำผิวคิดหักเขา นางคิดผิดแล้วแหละหักเป็นคือตัวเว้ามาน่ะพอเฮาหักนางในฐานะเพื่อนที่ดีของเมียเฮาเท่านั้นแหละ
0: เรื่องมารีได้ล่ะตัวถือนางแบบใดจึงยกย่องนางถึงขั้นนั้นฮะ
1: บุญมากเฮาเคยเว้าแล้วว่าเฮามีแผนการอย่างหนึ่งที่สำคัญจึงแต่งตั้งให้มารีเป็นหัวหน้าอำนวยการหั่นทรัพย์สินค้าคือตัวฮู้นั่นน่ะ
0: บอกให้เฮาฮู้ได้บ่ว่าแผนการที่สำคัญของตัวนั้นมันแม่นแนวใดกันแท
1: ้บ่แม่นเฮาบ่เชื่อใจตัวได้บุญมากแต่เฮาก็ต้องขอโทษตัวหลายๆที่บ่สามารถบอกเรื่องนี้ให้ตัวฮู้ได
0: ้ปัดโถมันเป็นความลับถึงขั้นนั้นพุ่นว่านี่สุบันแม้กระทั่งเฮากับตัวน่ะยังฮู้จักทุกอย่างซึ่งกันและกันแล้วยังบ่สามารถบอกเฮาได
1: ้มันจำเป็นแท้ๆได้บุญมากให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะตัวจะฮู้เองดอกว่าแผนการที่เฮาเว้าถึงนั้นแม่นหยังกันแท้
0: ตัวคงหมายถึงการเอามารีน่ะมาเป็นเมียแม่นบ่ล่ะฮะเฮาฮู้เรื่องนี้จากคัมภีร์ได้สุบันได
1: ้คือเฮาเว้ามาหั่นแหละบุญมากขอให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะ
0: เอาเถาะมื้อใดก็พร้อมที่จะบอกเฮาแล้วก็บอกมาเลยเฮาก็จะบ่สอถามตัวดอกว่าแต่เรื่องของเฮานั่นน่ะตัวคงบ่เฮ็ดให้เฮาผิดหวังติเนาะ
1: เฮาก็คิดเช่นนั้นแหละถึงนั้นใดก็ตามต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนหากหมออนุภาพนี่ส่งคดีขึ้นศาลยามใดเสื่อว่าคงมีปัญหาหยังเพราะเฮามีคนที่เรื่องเคยอยู่อันบนนั้นหลายคนซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในฐานะดีทั้งนั้น
0: เฮาเสื่อตัวอยู่ดอกสุบันหากคดีนี้ส่งถึงศาลแล้วคงบ่มีปัญหาหยังแท้ๆมันคาอยู่บนว่าหมออนุภาพน่ะมันทวงดึงคดีนี้ไว้เท่านั้นแหละ
1: คือจะบ่เป็นเช่นนั้นดอกบุญมากเพราะเวลานี้ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายเขาบ่มีสิทธิ์ที่จะทวงดึงคดีนี้ได้ตามชอบใจดอก
0: มันจะเป็นไปได้บ่สุบันที่หมออนุภาพน่ะจะสรุปคดีให้ศาลโดยเพิ่มโทษเข้าอีกนะฮะ
1: จะเฝ้าตีราคาอย่างเถื่อถอบุญมากทุกอย่างเขาจัดการเองดอก
0: เฮ้ยสุดแท้ตั้งแต่ตัวแล้วก็แล้วกันแล้วบัดนี้

0: ป็นอย่างไรลูกวิชาเลขยากบ่จ
1: ิ
0: งบังสอแล้วหายใจใหญ่จังซี่นะฮะมาพ่อเบิ่งดูนี่มันกระถึกหมดแล้วนี่นะลูกลูกต้องนักใจให้อย่างอีกเหรอฮะ
1: มันบ่เกี่ยวกับวีซ่าที่ลูกเฮ็ดอยู่นี่ได้พ่อ
0: สีพรหากลูกบ่นักใจเกี่ยวกับวีซ่าเลขนี้แล้วลูกน่ะนักใจเรื่องใดล่ะจึงเฮ็ดสีหน้าแบบบ่สบายใจจังซี่นะฮะ
1: พ่อลูกบ่สบายใจเรื่องของพ่อกับแม่นี่ล่ะ
0: เรื่องพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นอย่างบ่สีพรจึงเฮ็ดให้ลูกบ่สบายใจนะ
1: พ่อลูกฮู้ได้ว่าพ่อบ่ฮักแม่
0: พ่อบ่ฮักแม
1: ่
0: สีพรถ้าพ่อบ่ฮักแม่น่ะพ่อจะไปฮักไผล่ะฮะนอกจากแม่และลูกแล้วน่ะพ่อบ่เคยฮักไผเลยได้แล้วเป็นหยังลูกจึงคิดว่าพ่อบ่ฮักแม่น่ะฮะ
1: ถ้าพ่อฮักแม่พ่อก็จะต้องเฮ็ดตามที่แม่ขอห้องแต่พ่อบ่เคยหัวซากับคําขอห้องของแม่เลยจะให้ลูกเชื่อได้เด้อใดว่าพ่อฮักแม่น่ะ
0: สีพรพ่อบ่เข้าใจเลยใดว่าลูกน่ะกำลังเบ้าเรื่องหยังและก็เรื่องที่แม่ของห้องพ่อแต่พ่อบ่ปฏิบัติตามนั้นมันเป็นเรื่องใดแท้ก่อลูกสิพร
1: อ้าวก็แม่เคยขอห้องให้พ่อช่วยเรื่องของหัวหน้าแม่จังได้ล่ะลืมแล้วอ่ะแต่พ่อกลับบ่ช่วยแม่ซ้ำยังปฏิเสธแม่อีกจะให้ลูกเชื่อได้แนวใดว่าพ่อหักแม่น่ะ
0: อ๋อมันเรื่องนี้เองวะซะน่ะ
1: เจ้า
0: แม่เว้าสู่ลูกฟังแม่บ่ล่ะสิพร
1: เจ้าแม่เว้าสู่ลูกฟังและบอกว่าพ่อบ่ฮักแม่เพราะหัวหน้าของแม่มีบุญคุณหลายเพิ่นช่วยครอบครัวเฮาให้ดีขึ้นซึ่งพ่อก็เห็นแล้วว่าเวลานี้ครอบครัวเฮาเป็นแนวใดแม่มีเวลาเพื่อลูกและพ่อเนี่ยก็ย้อนหัวหน้าของแม่เป็นหยังพ่อจึงบ่ช่วยเพิ่นล่ะ
0: ลูกจะให้พ่อเฮ็ดได้ล่ะสีพรฮะบอกพ่อมาเบิ่งติ
1: ลูกอยากให้พ่อน่ะช่วยหัวหน้าของแม่นั่นล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ล่ะว่าหัวหน้าของแม่น่ะมีปัญหาหยังแล้วก็ควรช่วยหรือบ
1: ่ลูกเองก็บ่ฮู้ดอกแต่แม่เว้าสู่ลูกฟังว่าลูกของหัวหน้าแม่น่ะมีหยังเนาะถือกักขังไหนพ่อลูกของหมู่เพิ่นก็มีบ่และแม่ยังว่าคดีนี้พ่อเป็นผู้รับผิดชอบหากพ่อสั่งให้ปล่อยก็ถูกปล่อยทันที
0: เรื่องนี้นะแม่คงจะให้ลูกห้องขอต่อพ่อแม่นบ่ล่ะ
1: แม่ละพ่อช่วยเพิ่นเถอะนะเนาะเพราะนอกจากแม่จะได้เฮ็ดโดนๆแล้วหัวหน้าของแม่ยังสิมีรางวัลให้พ่ออีกได
0: ้สิพรลูกคงบ่ฮู้ดอกว่าผู้ถูกกักขังนั้นเป็นผู้สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมเขานั้นดมกาวแล้วก็เขางัดแงะเฮือนสานบ้านซองของคนอื่นอีกได้พ่อของเขานั้นเป็นคนมีเงินเคยใช้เงินช่วยเหลือลูกของเพิ่นออกมาแล้วแต่ก็ยังสร้างปัญหาต่างๆคือเขาบ่มานั่นอีกและเมื่อเป็นสินี้แล้วลูกน่ะเห็นดีบ่ที่จะให้พ่อช่วยเขานะ
1: ถ้าเป็นคือพ่อเว้ามานี่มันก็บ่สมควรช่วยเลยล่ะเนาะ
0: แล้วลูกต้องเข้าใจถึงหน้าที่ของพ่อได้ที่ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพ่อน่ะจำเป็นต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอาไว้สังคมจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาเกียรติของตนเองนั่นล่ะ
1: อ้าวคันซั่นเป็นหยังแม่ถึงช่วยเขาล่ะหากว่าเป็นคือพ่อเว้ามานี่นะ
0: ตามที่พ่อคิดเอาไว้นั่นน่ะแม่คงจะถูกเจ้าของหรือว่าเจ้านายขอห้องหรือบ่ดังนั้นก็คงจะหวังให้เจ้านายเห็นใจเพิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงหวังได้รับรางวัลพิเศษจากหัวหน้านั่นเองน่ะ
1: หมายความว่าเขาจะต้องถูกกักขังอยู่อีกดนบ่เนาะ
0: เวลานี้ก็พอสรุปคดีแล้วและจากนั้นพอจะส่งให้ศาลพิจารณาตัดสินซึ่งไม่เป็นหน้าที่ของศาลจะพิจารณาเองลูกพอจะเข้าใจบ่ล่ะหึ
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วล่ะพ่อเฮ็ดถูกทุกอย่างที่เฮ็ดคือพ่อเว้ามานั่นน่ะ
0: ดีหลายลูกพ่อหากแม่ถามถึงเรื่องนี้ให้ลูกน่ะช่วยอธิบายให้แม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็แล้วกันเด้อ
1: จะเอาลูกจะอธิบายให้แม่ฟังเองดอกพ่อ

ู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุกสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิสัญญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงพจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอำไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เชิญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีไสให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: หลังออกจากเวกผู้ประกันตนยังสามารถไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอที่เลือกได้ตื่มอีก3เดือนพร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อรักษาสิทธิ์ของทานในเวลาออกจากเวกท่านควรมาซื้อโตสมัครใจน้ำประกันสังคมทันทีเพียงแต่ถือปื้มสมโนครัวต้นฉบับเข้ามาสมัครใจด้วยตนเองจ่ายต่ำสุด 144,000 กีบหา 243,000 กีบต่อเดือนและในกรณีออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนก็สามารถเลือกรักษาวงเงินประกันตนเดิมได้เส้นเดียวกัน
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: โอ้ยจอยเอ้ยบ่ฮู้เป็นหยังละหยาดนี่นอนกะบ่หลับเหื่อออกตอนกลางคืนอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายบางมื้อจนบ่อยากเว้ากับไผเลย
2: ใจเย็นๆสิเอ้ยอาการแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าคนใกล้จะหมดประจำเดือนแล้วตู้ฮู้บ่เฮาเองก็เคยเป็นมาก่อนทั้งฮ้อนฮนวูบวาบมึนซ่าตามไปมือปลายตีนนอนบ่หลับมันก็สิเฮ็ดให้หงุดหงิดอารมณ์บ่ดีเดี๋ยวนี้เฮากับเซาเป็นอาการแบบนี้แล้วมีตัวช่วยดีได้
4: แม่นวะ
2: อื้อ
4: ตัวมีของดีแนะนําเด
2: ้กันนี่เด้เฮากินเซอร์คิวเล็กสินค้าน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีมีส่วนประกอบสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นน้ำมันดอกคำฝอยวิตามินอีเลซิตินน้ำมันห้ำเข้าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบรรเทาอาการห้อนฮนวูบวาบและเหือออกตอนกลางคืนกระลุดลงนอนหลับสบายอารมณ์สดชื่นแจ่มใสบำรุงระบบไหลเวียนเลือดมื้นซ้าตามปลายมือปลายตีนก็ดีขึ้นหลาย
4: ป้าตัวนี้นี่หว่ากินมื้อจักเม็ด
2: เพียงหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้ง1เม็ดก่อนนอนมั่นใจได้เลยอาการที่ตัวเป็นมาจะค่อยๆหายไปเอง
4: โอ้ดีๆๆคันสั้นสิออกไปซื้อมากินเลยอยากเช้าอาการนี้ไว
5: ๆใช้ชีวิตได้อย่างสบายให้ทานเลือกเซอร์คิวเล็กสบายภายในสดใสภายนอกหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่ห้างขยะทั่วไปโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020-2880-8713ได้เลย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันกับโคศกบีเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นมาทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆคนที่ให้เกียรติรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้โคศกบีมา 1:00 นทุกๆมื้อจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะสำหรับระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก่อทางระบบ AMคลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ทักทายสบายดีมิตรรายการทุกท่านสำหรับอาทิตย์นี้ไปเล่นไปเที่ยวใส่กันแน่วันอาทิตย์มื้อของการพักผ่อนแต่บางคนก็อาจจะบ่ได้ไปเล่นไปเที่ยวใส่นอนพักผ่อนอยู่เฮือนอนามัยทำความสะอาดเฮือนสารเวลายามฝนนี่นะฝนตกมาหน่อยนึงมีต้นหญ้าปลาหญ้าอยู่เขตอ้อมบ้านอ้อมเฮือนนี่ก็เขียวงามแล้วท่านผู้ฟังเนาะคันว่าหกเฮือแล้วถากถางแน่ก็ดีเนาะเพราะว่าจะได้บ่เป็นบอนลบลี่ของบรรดาสัตว์มีพิษสังเกตไหมเวลาฝนตกมานี่บรรดาสัตว์มีพิษนี่ก็ต้องซอกหาบอนลบลี่บอนใดหกหกกะลี่ก็เข้าไปโดยเฉพาะประเภทสัตว์เลื้อยคลานอาสิมากัดมาตอดเฮาลูกหลานเฮาสมาชิกในเฮือนเฮาได้เด้เนาะหกร้ายกับย่านงูย่านขี้เข็บแมงงอดไปซะแน่ทุกทานเนาะหรือว่าหกร้ายปลาหยาตึบนาร้ายก็เป็นบอนลี่ของยุงเนาะปลาหยานี่โอ้ยยุงวือวืออยู่ว่าซั่นท่านผู้ฟังบ้านเฮานี่แม่นเนาะไข้เลือดออกนี่ได้ยินข่าวตลอดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อตลอดนอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองคันมือใดแดดฮ้อนเนาะฟ้าแดดแล้วกับแม่นอนามัยเนาะกระโปะกระปองความน้ำทิมอันใดมันหกเก็บใส่ถุงขี้เหงื่อเนาะเก็บใส่ถุงดำถุงใหญ่หั่นเอาไว้ฮอดมือที่หลุดขี้เหงื่อมาขนออกไปให้ข้าเจ้าเก็บไปจัดการบ่ไปจูดสะทรายให้มันเป็นมลพิษทางอากาศบ่ให้กินขี้นี่มันรบกวนบ้านเฮือนใกล้เคียงนอนละก่อบ่เอาไปถิ่มสะทรายจังหน่อยบางคนว่าโอ้ยบ่อยากจ่ายค่าขี้เหงื่อนะเอาเก็บใส่ถุงขี้รถไปเลาะเบิ่งบ่อนใดบ่มีคนแถวทุ่งนาแถวป่าแถวหยังห่างไกลบ้านเฮือนคนคือสิบ่มีคนเห็นดอกเอาไปถิ่มอันนี้สร้างความเปื้อนคันถูกจับได้ไล่ทันนี่ถูกปั๊บไหมใส่โทษได้ทุกทานกรณีผ่านมาก็เคยมีมาแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆคนสำหรับรายการเฮาต้นๆรายการโคศกบี้พาทุกๆทานไปเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นนอนน้ำกันซ่องเพลง

0: วดเจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิดเม็ดและสนิดแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิเฝ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ๋อเล่า

พาทุกๆท่านอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นอะไรถึกอกถึกใจบอมินรายการท่านผู้ฟังที่หับฟังกันอยู่บอว่าจะฟังอยู่ทางใกล้ทางไกลขอส่งเสียงเพลงผ่านคลื่นสัญญาณวิทยุของพวกเฮาให้ไปฮอดไปถึงมิตรรายการที่ฟังอยู่ทางภายในทั่วประเทศเลยส่วนทางประเทศนี่ก็ฝากผ่านช่องทางออนไลน์เนาะเพราะว่าสามารถหับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laมือของการพักพรโคสงบี้ขอพาท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศความมวลซื่นจากทางรายการฝากต้อนให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันตื้ม

กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังหวังว่าท่านผู้ฟังจะถึกอกถึกใจหวังว่าท่านผู้ฟังจะม่วนซื่นเนาะผ่อนคลายอารมณ์ได้บ่หลายก็น้อยท่านผู้ฟังเห็นข่าวหนึ่งบ่ระยะผ่านมาที่ลงทางสื่อออนไลน์ผู้หญิงคนหนึ่งหันไปลักเครื่องอยู่ตลาดเนาะลักไข่เป็ดตลาดลาวโอซี่วางวันที่17ที่ผ่านมาซึ่งทางหน่วยงานป้องกันความสงบภายในตลาดเพิ่นก็จับตัวได้ได้ลักอย่างท่านผู้ฟังลักไข่เป็ดลักมา2ครั้งแล้วเนาะทางหน่วยงานป้องกันความสงบภายในตลาดนะป้องกันว่าซั่นๆเนาะเพิ่นก็ได้จับตัวเนาะส่งให้ปกส.กุมบ้านหนองแตงดำเนินตามกฎระเบียบตามกฎหมายหั่นแหละว่าซั่นซะเราบ่แม่นแต่วันที่17ได้ท่านผู้ฟังเนาะก่อนหน้านั้นวันที่14หั่นก็มาลักคือกันก็ซึ่งกล้องวงจรปิดก็ได้บันทึกภาพไว้ก็เห็นชัดเจนได้เห็นว่าแบบเพิ่นก็ซ่องเบิ่งเพราะว่าแม่ค้าเพิ่นปิดห้านเนาะเพิ่นก็ปกผ้าอีหยังไว้หั่นแหละไปแล้วก็ไปฮื้อผ้าเนาะไปค้นเนาะลักเอาไป2ครั้งในเดือนเดียวกันก็คือเดือนสิงหาเธอที่1วันที่14ต่อมาวันที่17ได้ใจครับไปหลักตื่มเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็แม่นถูกจับตัวได้ไล่ทันอันนี้นี่ก็แม่นได้จับตัวส่งให้ปกส.กุมบ้านหนองแตงเรียบร้อยละเนาะดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองท่านผู้ฟังเอ้ามันบ่ได้คุ้มกันนะท่านผู้ฟังเนาะใครแตะเท่าใดเนาะแต่เทียบกับว่าเฮาได้มาแบบบ่ถูกต้องเบียดเบียนผู้อื่นมาบางคนว่าโอ้ยข่อยมีความจำเป็นไผก็จำเป็นเซาค่าเซาขายตื่นแต่ดึกแต่เซาไปขายเครื่องอยู่น้ำตลาดเขาเจ้าก็จำเป็นต้องหาเลี้ยงครอบครัวเนาะแต่เขาเจ้าก็เฮ็ดอาชีพซื่อสัตย์สุจริตเดเนาะบางคนค่าขายนะเครื่องก็บ่ได้ได้กำไรหลายเนาะสมมติว่าขายไข่แตะหนึ่งได้กำไร 2,000 กีบซะถูกลักไปละ2แตะยังสิต้องขายใครอีกจักแตะเนาะจังสิได้ทุนคืนในใคร2แตะหั่นการหาเงินมันกับบ่ได้ง่ายท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนเลือกวิธีการง่ายโพดเนาะเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอ้างแต่ว่าตัวบ่มีมันกับบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังอันนี้เนาะก็ต้องได้เห็นใจเพิ่นใจโตอันไหนบ่ถูกตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเฮาก็บ่เฮ็ดเนาะบ้านเมืองมีกฎหมายเด้ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์แก่หลายๆคนแต่ว่าสมเซยได้บางคนนะเฮายืนเงินให้แม่ค้าเนาะแม่ค้าทอนเงินเกินบางครั้งแม่ค้าก็ลงก็ลืมได้เนาะลูกค้าหลายทอนเงินนี่ทอนเกินมาเนาะลูกค้าบางคน

0: ตุ้มีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
1: ่โอ้ยคือว่าเป็นตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
0: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
1: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานธาตุน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวธาตุน้ำตาลสิขึ้น
0: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกขาวละออมากินมึงแม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกขาวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
1: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
0: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
1: ขอบใจ

ฟังสองเพลงมวลๆจากรายการมอบให้หวังว่าท่านผู้ฟังจะถึกอกถึกใจเด้อฝากให้เป็นกำลังใจทุกๆคนเนาะในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฝากให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้บอลลอซาตอนนี้เกี่ยมอีกสองเพลงมวลๆให้ทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันกับสองเพลงนี้

เป็นอะไรสองเพลงที่ฝากต้อนไปให้มีรายการได้หับฟังถึกอกถึกใจกันบ่หวังว่าจะให้ทุกทานถึกใจบ่หลายก็หน่อยเนาะมือของการพักผ่อนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกินข้าวแซ่บๆสมองปลอดโปร่ง เอาท้ายรายการนี้ขอซกบี้ขอเลือกเป็น2เพลงปิดท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังน้ำกันจนกว่าจะหมดเวลาของทางรายการเนาะแล้วพวกเรากลับมาพบพ้อกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: โอ้เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นอย่างอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนกดไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาขี้มิ่นซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมันเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละอ๋อ
0: โอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นเอิกเจ็บกระเพาะและกดไหลย้อนเลือกยาขมิ้นสันจากข่าวละอ๋อหาซื้อได้แล้วที่ห้างขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอ้อเล่า

ลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นใจกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงวิจันทน์แขวงหัวพันเกี่ยมความพร้อมหอบด้านให้แก่การไขส่งเฮียนใหม่2006-2007ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจต่อเหตุน้ำปลาไหลสุอยู่เขตสิจางของจีนองค์การกาแดงเนปาลอนุมัติงบประมาณสุกเสริญ $1,400,000เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำปลาไหลสุและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเวียกงานการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นก้าวหนึ่งเอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งที่มีคุณภาพตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันไขสุขเฮียนใหม่2006-2007ว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์
2: การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ในสงเขียนผ่านมาถึงจะพบความยุ่งยากนานาประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเฝ้าร่วมเฝ้าเฉพาะต่อการปฏิบัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสมทุกกำลังเหือแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดหูเมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้าน
1: นายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาอยู่เขตทางไกลศอกลีกการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกสั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปลักการเรียนและยกสูงคุณภาพการศึกษาของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุขเรียน2005-2006ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในสุขเรียน2006-2007ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้า
0: สมาชิกสภาปาสนคันแขวง18แขวงทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้สมาชิกสภาปาสนคันแขวงระหว่างวันที่26-28สิงหาคมที่เมืองบางเวียงแขวงวิจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วเซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติมีวิทยากรภายในและต่างประเทศคณะผีซอบและกองเลขาสวยเวียกกองประชุมผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งสากลและเซียวซานขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านกองแก้วเซสงครามมีคำเห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการยกสูงความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงเพื่อให้สามารถปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผลการมีความรู้ที่แน่นแก่นเข้าใส่บทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องมีทักษะในการปฏิบัติเวียกและสามารถประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานสภาอยู่ท้องถิ่นพร้อมกันนั้นการนำเอาบางบทเรียนจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะแต่ละประเทศมีพลบุตรบาทระบบและเงินไขที่แตกต่างกันการศึกษาบนเฮียนจากสากลจึงควรเน้นใส่การศึกษาเปรียบเทียบและเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมมาหมุนใส่เข้ากับสภาพตัวจริงของเราในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเสนอบทเฮียน7หัวข้อคือ ภาระบทบาทความรับผิดชอบและทิศทางในต่อหน้าของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงการเฮ็ดเวียกของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์จากสากลและบทเรียนจากการเฮ็ดเวียกตัวจริงการสนับสนุนเวียกงานบุรีมสิทธิ์การพัฒนาระดับชาติและแขวงการติดตามกวดการตัวจริงของสภาปาสนแขวงเครื่องมือกลไกและการติดตามกวดการด้านงบประมาณการพบปะและการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสื่อสารของสากลของสากลและเครื่องมือที่นำใช้ตัวจริงนวัตกรรมและการหันเปลี่ยนดิจิตอลสำหรับสภาปาสนแขวงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝึกปฏิบัติและสนทนารวมทั้งการนำเสนอเวียกงานติดตามกฎกาผ่านการพัฒนาและนำใส่คุมมือการติดตามกฎกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงการวางแผนสำหรับการพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มสนทนาตามคำถามแต่ละหัวข้อนำเสนอแผนและบทเรียนจากต่างหน้าของแต่ละกลุ่ม
1: สถานทูตเวียดนามประจำลาวหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวจัดงานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งในวันที่27สิงหาคมอยู่นครเวียงจันทน์มีท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านเหวียนแองมิงผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามกล่าวว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่2กันยาคม81ปีหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้จัดวางแสดงโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาทุกคนแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อผลงานอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยชาติเวียดนามมิตรสหายที่ซัดซื่อเพื่อนมิตรที่ใหญ่หลวงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพิ่นได้อุทิศหมดชีวิตให้แก่ประชาชนเวียดนามเพื่อสายผูกพันมิตรภาพอันซัดซื่อและมั่นคงระหว่างเวียดนามลาวท่านเหวียนมิงเติมมีความเห็นว่าการจัดงานวางแสดงรูปภาพอยู่นครเวียงจันทน์ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบ81ปีแม้นมีความหมายสำคัญยิ่งขึ้นซึ่งบ่เพียงแต่แสดงความรู้บุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์เท่านั้นหากยังเป็นโอกาสให้พวกเขาหวนคืนตลอดเส้นทางที่เวียดนามได้ผ่านพ้นมานับตั้งแต่ปี1945มาฮอดปัจจุบันประธานโฮจิมินห์บ่เพียงแต่ได้จารึกไว้อยู่ในความทรงจำของประชาชนเวียดนามเท่านั้นคุณงามความดีของเพิ่นยังเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกองค์การยูเนสโกได้รับพ้องเพิ่นให้เป็นวีรชนผู้ปลดปล่อยชาติและนักวัฒนธรรมผู้ดีเด่นในจำนวน50ผลงานของท่านดาวจองรีอดีตจิตรกรที่นำมาจัดแสดงในงานวางแสดงครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์อย่างใกล้ชิดและเรียบง่ายแต่ละรูปแต้มแม่นมุมมองหนึ่งแม่นเวลาหนึ่งแต่เมื่อได้จัดวางอยู่ใกล้กันเฮ็ดให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่างชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นถึงภาพเหมือนชีวิตของเพิ่นประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ยังมีชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นนักปฏิวัติผู้มีอุดมการณ์อย่างหนักแน่นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและเพื่อสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติในตลอดชีวิตของเพิ่น
0: กรมกวดกาคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคจัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาพรรคกวดกาลัดอยู่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมสั้น2คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสหายสาครพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มวิทยากรพร้อมด้วยสมณกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมค้างคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมสุดฝึกอบรมครั้งนี้ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินการค้นคว้าหำเฮียนและแลกเปลี่ยนบทเฮียนนับแต่วันที่18หา28สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายสาครพมราชได้แสดงความซุ่มเซยต่อคณะผู้สอบและสมณกรที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเฮียนและปฏิบัติระเบียบการอย่างเข้มงวดเห็นให้สุดฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายพร้อมนี้ยังได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาวิทยากรที่ได้อุทิศเหือแห้งความรู้สติปัญญาและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมต ลอดระยะการฝึกอบรมสมณกรได้ค้นคว้าบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ10บทเซนความรู้พื้นฐานเวียกงานกวดกาผักการกวดกาการจัดตั้งผักลัดและสมาชิกผักการสร้างเอกสารและสำนวนเวียกงานกวดกาจิตศาสตร์ในเวียกงานกวดการะเบียบวินัยการสืบสวนสอบสวนการค้นคว้าแก้ไขคำห้องถูกการสกัดกั้นต้านการซ้อรัดบังหลวงเวียกงานกวดการัดและการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐแต่หัวทีนอกจากการฟังการบรรยายแล้วสมณกรยังได้ค้นคว้าเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนบทเรียนและแก้ข้อข้องใจร่วมกันเฮ็ดให้การเรียนรู้บ่จำกัดอยู่เพียงการจดจำหรือรับรู้เท่านั้นยังเน้นหนักให้สามารถนำความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติในเวียกงานตัวจริงได้สำหรับทิศทางต่อหน้าสหายสาครพมราชได้เน้น4ด้านสำคัญคือหมุนไส้ความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาให้กลายเป็นแบบแผนวิธีเวียกที่สอดคล้องยึดมั่นลักษณะป้องกันและสร้างเป็นต้นต่อฝึกฝนรักษาคุณสมบัติจรรยาบรรณและความกล้าหาญของผู้เฮ็ดเวียกงานกฎกาเพิ่มทวีการกฎกาติดตามการจัดตั้งผลขยายมติและแนวทางของพรรคสหายยังได้เน้นหนักว่าเวียกงานกฎกาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการนำของพรรคโดยการกวดกาบ่แม่นจับผิดหรือซอกหาเรื่องแต่แม่นการกวดคนกวดเบี้ยกวดระเบียบและกวดความรับผิดชอบเพื่อสร้างแก้ไขป้องกันเฮ็ดให้องค์การพรรคมีความโปร่งใสเข้มแข็งและดักแน่นในพิธียังได้มอบใบยั่งยืนให้สมณกรและประกาศปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2016อย่างเป็นทางการ
1: วันที่17สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ห้องหมองมโหสถกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญของพรรคของชาติภายใต้การเป็นประธานของสหายนางใบคำคัตยะกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคกระทรวงคณะพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคฮักทานหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักทานคณะกลุ่มหรือเทียบเท่าและคณะบริหารงาน3องค์การจะตั้งมหาสนขันกระทรวงเข้าร่วมทั้งหมด380สหายยิง185สหายในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12วันยึดอำนาจทั่วประเทศคำสั่งว่าด้วยการจะตั้งพันธุ์ขยายเนื่องในมติกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติมติว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพลังงานนำพาคุ้มครองบทแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเอกสารของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติมติตกลงของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพลังงานนำพาคุ้มครองเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของกระทรวงสาธารณสุขการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อให้บรรดาคณะพรรคคณะหน่วยพรรคและบรรดาสหายที่เข้าร่วมได้รับรู้กำแน่นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อในความหมายและความสำคัญของเอกสารสำคัญของพรรคของชาติพร้อมกับนั้นยังเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดการรับรู้และการปฏิบัติภายในบรรดาคณะพรรคและองค์การจะตั้งขั้นต่างๆของกระทรวงเพื่อนำเอาเนื้อในมติและแนวทางต่างๆไปเผยแพร่ให้สมาชิกพรรคพนักงานและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้สหายนางใบคำคัตยะได้เน้นหนักให้บรรดาสหายสมาชิกพรรคและพนักงานหลักแหล่งของกระทรวงเอาใจใส่เสื้อสู่ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการเพื่อจะตั้งพันขยายบรรดามติให้ปรากฏผลเป็นจริงติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองและเวียกงานของคณะกรรมการสาธารณสุขให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
0: ้ภายในอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งภายใต้หัวข้อการบริหารด้านผลิตภาพคุณภาพการตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในวันที่17สิงหาคมนี้มีทานวิรกรพิลมหลักห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านคำแดงพรมมาผักดีห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและบรรดากลุ่มผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นเขาห่วมท่านวิรกรพิลมหลักมีคำเห็นว่าการจัดฝึกอบรมครั้งนี้บ่ได้เน้นใส่เพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นหากยังเน้นใส่การปฏิบัติตัวจริงภายนอกแนวคิดเข้าใจลองเฮ็ดและนำไปใส่ ผลสำเร็จของการฝึกอบรมบ่ได้อยู่นำจำนวนผู้เข้าร่วมหรือใบยั่งยืนแต่ต้องนำเอาความรู้ไปหมุนใช้ให้เกิดขึ้นแท้ในสถานที่ผลิตผลิตภาพต้องสูงขึ้นคุณภาพต้องดีขึ้นต้นทุนลดลงมีตลาดกว้างขึ้นรายรับของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับบุญเฮียนที่นำมาฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบมีเวียกงานบริหารจัดการกลุ่มผลิตภาพ 5S และมาตรฐานคุณภาพมุ่งเน้นใส่การนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยและ5Sรวมมีสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อลดพรสิ่งเสียเรือการสร้างมาตรฐาน SOP การตรวจสอบคุณภาพตลอดฮอดการก้าเกี่ยมเอกสารเพื่อยืนคอมาตรฐานสากลและมาตรฐานท้องถิ่นนอกนั้นยังได้เรียนรู้การตลาดการสร้างยี่ห้อการเข้าถึงแหล่งทุนและแผนปฏิบัติงานโดยเน้นใส่การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างยี่ห้อการเจรจาการค้าและการตลาดออนไลน์พร้อมนั้นยังได้เจาะลึกการคิดไล่ต้นทุนกำไรการเฮ็ดบัญชีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและเทคนิคการเขียนแผนเสนอทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและจุลวิสาหกิจให้สามารถหันเปลี่ยนจากการผลิตแบบพื้นฐานท้องถิ่นไปสู่การผลิตที่มีมาตรฐานมียี่ห้อที่โดดเด่นสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างยืนยง
1: แขวงหัวพันเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การไขสุขเฮียนใหม่2026-2027เป็นต้นด้านสถานที่บุคลากรตลอดฮอดอุปกรณ์การเฮียนการสอนท่านวงไสยะสิงห์ธรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหัวพันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเฮ็ดให้การเฮียนการสอนในสุขเฮียนใหม่2026-2027ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติทันตามกำหนดเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามหลักสูตรการเฮียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้แจ้งการแนะนำไปยังห้องการศึกษาธิการและกีฬา10เมืองทั่วแขวงบรรดาหมวดโรงเรียนนับแต่ละชั้นให้เร่งปรับปรุงอนามัยอาคารและโรงเรียนให้มีความสะอาดงามตาการเกี่ยมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนพร้อมทั้งซับซ้อนและบรรจุครูสอนเข้าในแต่ละหมวดโรงเรียนและชั้นเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกันในการรับนักเรียนและไขสุขเรียนใหม่
3: ได้กำหนดการเปิดรับการลงทะเบียนจดชื่อเข้าเรียนของลูกหลานน้องนักเรียนใหม่เป็นเอกภาพในบัดที่27 28และบัดที่31สิงหาคม2026อย่างเป็นทางการได้แนะนำให้บรรดาโรงเรียนในถั่วแข็งหัวพันมีความพร้อมในการจัดตารางการเรียนการสอนจัดแบ่งบรรจุครูสอนแต่ละวิชาเข้าเซอร์แต่ละชั้นเรียนให้มีความพร้อมในการขึ้นห้องสิทธิ์สอนตามหลักสูตรตามแผนการสอนประจำปีและแต่ละโรงเรียนให้มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลาและวางไว้ให้อำนวยการโรงเรียนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองชุมชนสร้างขบวนการออกแรงงานเฮ็ดอนามัยภายในโรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่โต๊ะตั้งอุปกรณ์ซื้อการเรียนการสอนและอื่นๆให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในขอบเขตถั่วแข็งฟันให้สำเร็จก่อนการไขสุขเรียนใหม่ได้ออกเกี่ยงการและออกข่าวทางโทรภาพทางวิทยุโฆษณาปลุกระดมให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจเพื่อนำเอาลูกหลานมาเข้าโรงเรียนเฮือท่านตามกำหนดเวลาในมอบให้ห้องการศึกษากีฬาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขันบานนายบานและสมาคมพ่อแม่นักเรียนครูเก็บกำข้อมูลนักเรียนปะละการเรียนให้เห็นชัดเจนสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปลุกระดมลูกหลานน้องนักเรียนที่ปะละการเรียนกับเข้าสู่โรงเรียนเฮือเป็นปกติ
1: ท่านวงไสยะสิงห์ธรให้ฮู้ตื่มว่าการกระเกี่ยมความพร้อมอย่างรอบด้านในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ขององค์การปกครองและแขนงการศึกษาทั่วแขวงหัวพันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อต้อนรับสุขเฮียนใหม่2026-2027ให้ดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดมนี้เมืองนาหมอกแขวงอุดมไซจัดปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อวันสั่งตั้งสาพันธ์มีหญิงราวครบ71ปีโดยการปาฐกถาของทานสมจันทวิวรรณหักห้องเลขาพรรคเมืองประธานกวดกาพรรครัฐมีทานนางบัววนรอวันเตรียมกรรมการพรรคเมืองประธานสาพันธ์มีหญิงเมืองพร้อมโดยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: ในพิธีได้หวนคืนประวัติศาสตร์แห่งการกำเนิดขยายตัวและมูลเสื้ออันองอาจกล้าหาญขององค์การจัดตั้งสหพันธ์เมียงลาวตลอดระยะ71ปีนับแต่มือสร้างตั้งเป็นต้นมาองค์การจัดตั้งเมียงได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าตามพระบทบาทที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบเลขโครงการดำเนินงานของตนได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองของพรรคในแต่ละระยะซึ่งองค์การจัดตั้งสหพันธ์เมียงลาวแม้ได้สร้างตั้งขึ้นในวันที่20กรกฎปี1955โดยพรรคได้จัดตั้งหน่วยคนคั่วขึ้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดในการสร้างตั้งเมียงลาวจนมาฮอดปัจจุบันพร้อมทั้งผ่านประวัติการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เมียงเมืองน้ำมอแต่ละระยะตื่มอีกโอกาสนี้การนำได้เน้นหนักให้สืบต่อบุกเบินพัฒนาตนเองในถูกด้านให้เข้มแข็งกว่าเก่าเอาใจใส่ศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้สมาชิกเมียงเอื้อยน้องเมียงบรรดาเผ่าได้เสื่อมซึมมีความหับหูเข้าใจอย่างถูกต้องต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐกำแนนพันธบัตรบาทเลสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศชาติสืบต่อตอบสนองความเหี้ยของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่สหพันธ์เมียงแต่ละคันสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติภาระบทบาทในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของเมียงและเด็กน้อยเอาใจใส่ต่อการสร้างทันเทลพนักงานเพศหญิงให้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้านำพาอยู่บรรดาการจัดตั้งขันต่างๆให้นับมือนับเพิ่มขึ้นน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบรมนี้คณะนำแขวงจะประสักลงติดตามและสุกยุ่งการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่บ้านน้ำใส่ทาตะแสงม่วงเมืองปทุมพร
5: ต่อกับสภาพน้ำท่วมครั้งนี้ท่านกิ่งแก้วนวพรมรองเลขาปักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปทุมพรได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของพวกเฮาว่าภายหลังถูกน้ำท่วมอังคังในเขตต่างๆของเมืองคณะนำของเมืองก็ได้แต่งตั้งอนุกรรมการคันเมืองเพื่อติดตามสภาพน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนในเขตบ้านต่างๆในนั้นได้แต่งตั้งกำลังป้องกันความสงบป้องกันศาสตร์และกำลังชาวหนุ่มตะลุมบอลของเมืองเพื่อตอบต้านภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งแต่งตั้งกลุ่มคณะนำเพื่อพร้อมรับการแจ้งเตือนหรือว่าการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมระดับน้ำขึ้นลงและคำสั่งแนะนำต่างๆของเมืองแขวงศูนย์กลางเพื่อสะดวกในการประสานงานและช่วยเหลือของคณะรับผิดชอบเฝ้าระวังน้ำท่วมตามจุดต่างๆรวมถึงการป้องกันเว้นยามเขตที่พักสัตว์เลี้ยงสัวข้าวของประชาชนโดยเฉพาะงัวควายและสิ่งของอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ปะซักรายงาน
1: ต้นเดือนสิงหาคมนี้เมืองเพียงแขวงสัญญาบุรีจัดกล่องประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12และกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสรรค์แขวงสัญญาบุรีครั้งที่7อยู่ห้องประชุมใหญ่ของเมืองโดยการเผยแพร่ของท่านนางแสงทองแพงดีรองประธานแนวรับสังสรรค์แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรับฟัง
6: กองประชุมได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราษฎรสังสรรค์ทั่วประเทศครั้งที่12และกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวราษฎรสังสรรค์แขวงสัญญาบุรีครั้งที่7โดยได้ยกให้เห็นถึงยามได้แนวราษฎรสังสรรค์ก็ได้เสริมขยายฐานแห่ปฏิวัติของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้ถือคันธงนำหน้าในการเต่าห่มกอดกำลังมหาสมาคีในวงคณะญาติแห่งสัตว์ลาวประกอบส่วนอย่างใหญ่ล่วงเข้าในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นผู้ระดมศึกษาอบรมทุกสรรคนทุกชนเผ่าศาสนาและทุกเพศไว้ให้มีน้ำใจรักศาสตร์รักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมติดตามกฎการและให้คำปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นเจ้าการเข้าร่วมการแข่งขันรักศาสตร์และพัฒนาติดพันกับการปฏิบัติข้อแข่งขันสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองอย่างเป็นขบวนกว้างขวางประกอบส่วนเหตุให้ประเทศศาสตร์มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบประชาชนมีความสามัคคีปองดองเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมได้รับการพัฒนาและมีชีวิตชีวาดีขึ้นกว่าเก่าความทุกข์ยากของประชาชนได้รับการแก้ไขลดลงในแต่ละปีเหตุให้ประชาชนมีสมหน้าใหม่อย่างบ่หยุดยั้งมีบทบาทในเวทีสากลและภาคพื้นอย่างกว้างขวาง
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวการประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเช่นให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนัก พร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะให้มีน้ำท่วมสุท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ75%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศานครหลวงวิจันทร์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27-31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-31องศาแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60%ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 27-31 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 60% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 19-25 องศาขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงในวันพฤหัสผ่านมานี้ว่าท่านเดวิดโปรดูเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจีนได้พบปะหารือกับท่านหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งโดยท่านเดวิดได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองซีจางของจีนซึ่งติดกับสายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมนี้ปัจจุบันทางการจีนยังยืนว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว3คนและสูญหายอีก558คนส่วนเนปาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสู่และดินถล่มอยู่เขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับสายแดนจีน177คนและสูญหาย800กว่าคน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเดวิดฟีเซอร์หัวหน้าคณะผู้แทนกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้ออกแถลงการว่าเฮือนซ่านของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุและดินถล่มข้างใหญ่ในเขตหาสุวาทางภาคเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองสีจางของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น177คนและหายสาบสูญ820คนปัจจุบันองค์การกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้อนุมัติงบประมาณสุกเสริญ1,400,000ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่ประเทศต่างๆและองค์การจัดตั้งสากลเซ็นสหภาพยุโรปอินเดียสาธารณรัฐเกาหลีและองค์การอนามัยโลกได้เริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเซ็นนำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มยาปินปัวพยาธิอุปกรณ์การแพทย์และทงบรรจุศพไปให้เนปาลแล้วพร้อมให้สัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเนปาลทุกวิธีทางเพื่อบรรเทาทุกข์และกู้ภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศกรมบริหารสุขภาพของบังกลาเทศรายงานในมื้อวันพฤหัสบดีว่าบังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายใหม่แล้ว550คนเฮ็ดให้ในเดือนสิงหาเพียงเดือนเดียวมีคนเจ็บติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกถึง 16,000 คนจากจำนวนคนเจ็บหลายใหม่ที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกภายในประเทศอย่างว่องไวปีนี้บังกลาเทศพบคนเจ็บที่ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสะสมหลายกว่า 31,380 คนและเสียชีวิต88คนเนื่องจากฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนหาเดือนกันยาของทุกๆปีเป็นระยะที่มีการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกอยู่บังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของพยาธิที่มียุงเป็นพาหะนำเสื้อ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทอนและสมภวันมวงไซอ่าน
7: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
8: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
9: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
10: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
9: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์พวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและสำหรับมื้อวันเสาร์มื้อการพักผ่อนแบบนี้พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเวียกงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นซึ่งมารับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
10: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอานุทิดาเพลินสวัสดี
9: เจ้า
10: เจ้าสบายดีบุญมี
9: สบายดีอานุทิดา
10: เจ้าแล้วก็ต้องขอสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงของรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราอีกครั้งนึง
9: เจ้า
10: แม่ละท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์มื้อพักมื้อพรของหลายๆท่านเป็นวันเสาร์วันที่29เดือนสิงหาปี2026กงกับมื้อแฮม1คำเดือน9ลาวปีพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่เข้ารบถือว่าเวลานี้ได้หมุนไวเป็นระเกิดเนาะบ่พอเท่าได้เดือนสิงหาที่ว่าคือจังหวะหาก็เข้าเมื่อเดือนสิงหามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าใกล้จะเบิดเดือนสิงหาจะก้าวเข้าสู่เดือนกันยาและในเดือนกันยานี้ก็จะเป็นเดือนแห่งการเปิดสุขเฮียนใหม่ของน้องๆลูกหลานเนาะที่ว่าเพิ่นเฮียนอยู่ตั้งแต่อนุบาลผู้แหละบางสุขเฮียนเพิ่นก็หาก็เข้าแล้วบางสุขเฮียนก็สิเข้าไปก่อนหน้านี้และอนุบาลจนฮอดมัธยมตอนปลายก็ถือว่าเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้พ่อแม่เนาะหลายๆท่านหรือว่าน้องๆเองเนาะปู่ที่เพิ่นสามารถมีความสามารถในการก้าเกี่ยมเพิ่นก็ได้มีการก้าเกี่ยมความพร้อมในการที่ว่าต้อนรับสุขเฮียนใหม่ที่จะมาถึงในมอนี่เจ้าเป็นเจ้าใดก็ตามเนาะบ่ว่าการขับขี่รถในระยะที่ว่าเปิดสุขเฮียนใหม่หรือว่าในช่วงที่ว่าเข้าโรงเฮียนแบบนี้แน่นอนเลยก็จะพาให้มีการขับค้าหนาแน่นมีรถติดนะฉะนั้นหลายๆท่านก็ขอ

0: ไว้ในก็แล้วกันเพราะว่าดังที่เฮาฮู้กันในระยะของฤดูฝนแบบนี้เนาะก็จะมีพยาธิระบาดเนาะโดยเฉพาะแม่นไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายบ่เนาะให้มาตรฐานเอาใจใส่ในเรื่องของการรักษาในเรื่องของสุขอนามัยเนาะบ่ใดที่ว่ามีเป็นอ้างป่าโบหรือว่าอ่างที่ว่าเฮาบ่ได้นําใส่แล้วเฮาควรหาภาชนะมาปกปิดไว้เนาะเพื่อบ่ให้ปิ่นเอิ้นได้ว่าปิ่นน้ําท่วมน้ําขังแล้วก็แรงเพาะพันธุ์ของยุงลายนั่นเองฉะนั้นก็ฝากกันไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาสําหรับมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2มาพ้อกับบรรณาธารเนาะก็แน่นอนเลยว่าจะต้องมีข่าวการเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวมานําเสนอให้กับบรรณาธารได้รับฟังกันถือว่ามื้อนี้มีหลากหลายหัวข่าวที่ว่าน่าสนใจที่ว่าบุญมีแล้วก็อนุทิดาจะนํามาเสนอให้กับบรรณาธารได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นหัวข้อข่าวทําอิฐที่ว่าพวกเฮาจะมานําเสนอในมื้อนี้หัวข้อข่าวทําอิฐแมนพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและหัวข้อข่าวที่2แมนกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่3ประจำปี2026และอีกหลากหลายหัวข้อข่าวที่ว่าน่าสนใจที่บุญมีและก็อนุทิดาจะนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาโอ้มาล้มกันเติมในระยะต่อไปของทางรายการ
1: หนังสือแจ้งเชิญประมูลของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับเลขที212ทับหอกอนครหลวงเวียงจันทน์วันที่20สิงหาปี2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาทานทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวจะมีการประมูลสมเทียบราคาเพื่อสนองการบริการการสนองหม้อเก็บไฟหรือแบตเตอรี่ของไฟสำรองตู้ UPS ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำไส้ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3. มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนเดือน4 5 6ปี2026 4มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการเฮ็ดระบบดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะรับผิดชอบเกี่ยวข้องมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อม 5. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือ TOR หมายเหตุบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสาร4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแมนราคา1ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆและสำหรับเมื่อเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลหรือว่าซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันโดยซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้องถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268ย้ำอีกครั้งหนึ่ง021-241-268หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ020-2222-3647 020-2222-3647เริ่มแต่วันที่20สิงหาหา4กันยาปี2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าห้องการพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร์
0: เจ้าท่านผู้ฟังกับคำสุรยานียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารและก็ยังอยู่กับบุญมีและก็อนุทิดาสำหรับพวกเราทั้งสองจะมานำเสนอ

0: หอข้อข่าวที่ว่าน่าสนใจที่อ้อพวกเขาทั้งสองได้แนะนำกันไปในระยะทำอีทของรายการกันเนาะซึ่งว่าหอข้อข่าวทำอีทที่ว่าพวกเขาจะมานำเสนอในระยะนี้ได้แก่พิธีเซ็นบทบันทึกห่วมระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เซ็นบทบันทึกห่วมว่าด้วยการประสานงานในวันที่19สิงหาคม2026ที่ผ่านมาที่ธนาคารแห่งโสปปลาวโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานเสลิมไซกลมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายต่างหน้าคณะให้เกียรติเซ็นบทบันทึกห่วมโดยทานนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งโสปปลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายผู้ประจำการและทานผลจัตวานางลีวงลาวลี่หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีบรรดาคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายห้องรัฐมนตรีห้องผู้ว่าการห้องประธานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยกลุ่มเกี่ยวข้องของธนาคารแห่งโสปปลาวองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักการเนื้อในวิธีการและกลไกประสานงานระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละองค์การให้มีความเป็นเอกภาพถูกต้องสอดคล้องและกลมเกี่ยวกันเน้นใส่การผันขยายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนเพื่อให้เวียกงานของทั้งสองภาคส่วนเป็นระบบวงไว้ปลอดภัยและรับประกันให้ทันสภาพการเป็นบ่อนอิงในการเข้าถึงและการนำใส่ข้อมูลทางด้านการเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำใส่ข้อมูลที่พัวพันกับการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายของทั้งสองฝ่ายประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมมีความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพิ่มทวีการร่วมมือในการต้านการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นเจ้าและนี้ก็คือหัวข้อข่าวทำอิฐที่พวกเราได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังการเกี่ยวกับพิธีเซ็นบทบันทึกร่วมระหว่างคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนั่นเอง
1: เจ้าท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2ในมื้อนี้กองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่3ประจำปี2026ในวางบดลมื้อนี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ดำเนินกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่3ประจำปี2026ของตนโดยการเป็นประธานของท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวประธานคณะกรรมการนโยบายเงินตรามีบรรดาห้องประธานกรรมการห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ได้ประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตราครั้งที่2ประจำปี2026ผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเครื่องมือนโยบายเงินตราและทิศทางการดำเนินนโยบายในต่อหน้าของธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมนั้นยังได้รับฟังการรายงานสภาพการคุ้มครองราคาสินค้ามาตรการคุ้มครองราคาน้ำมันเสื้อไฟการคุ้มครองงบประมาณรวมศูนย์การอุดหนุนราคาไฟฟ้าและความคืบหน้าในการดัดสมหัวหน่วยน้ำเข้ายานพาหนะผ่านการสังเกตตีราคาของคณะกรรมการนโยบายเงินตราเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของสปป.ลาวยังสืบต่อประเสริฐหน้ากับความเสี่ยงจากทั้งปัจจัยภายในและสากลเป็นต้นแมนการขยายตัวของเศรษฐกิจสากลที่คาดว่าจะซาลงความผันผวนของราคาสินค้าโดยเฉพาะราคาค้ำน้ำมันในตลาดสากลและความบ่แน่นอนด้านการเมืองของประเทศในตะเวนออกกลางพร้อมกันนั้นพื้นฐานเศรษฐกิจภายในยังบ่ทันเข้มแข็งความต้องการเงินตราต่างประเทศเพื่อสำระหนี้สินต่อต่างประเทศยังสูงและการนำใช้เงินตราหลายสกุลเข้าในการสำระภายในประเทศยังเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินนโยบายเงินตรา สนั่นเพื่อสืบโตหักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาให้มั่นเทียงคณะกรรมการนโยบายเงินตาจึงหับห้องเอาทิศทางและมาตรการในการดำเนินนโยบายเงินตาในต่อหน้าคือ 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวสกุลเงินกีบและยะบ่เกิน7วันโดยปรับลดจาก8ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น7ส่วนห้อยต่อปีบนพื้นฐานการสืบโตหักษาได้เสถียรภาพเงินตาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคาดหมายอัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณเงิน M2 เน่งติ่งในระดับที่กำหนดเคียงคู่กันนั้นก็ยังจะสืบโตติดตามอย่างใกล้ชิดต่อบรรดาปัจจัยที่ยังเป็นสิ่งท้าทายในการรักษาเสถียรภาพเงินตาที่มาจากปัจจัยภายในและสากล 2. ขยายระยะเวลาการบริการของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจากเดิมตั้งแต่ 9:00 น. หา 15:00 น. มาเป็นเวลา 9:00 น. หา 16:00 น. 3. เห็นดีต่อทิศทางการคุ้มครองมหาภาคเงินตาในต่อหน้าในนี้จะสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตาแบบผสมผสานและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการกำหนดหรือว่าการคุ้มครองของรัฐพร้อมทั้งสืบต่อปฏิบัตินโยบายสนับสนุนและนโยบายเศรษฐกิจเป็นต้นแมนสืบต่อคุ้มครองเงินตาต่างประเทศให้เข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะการหันถูกแรงไล่หับเงินตาต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารหลายขึ้นและให้สำเร็จในการที่พัฒนาระบบคุ้มครองกระแสเงินตาต่างประเทศหรือระบบ CMS สืบต่อปฏิบัติการรวมศูนย์บัญชีเงินฝากของรัฐบาลหรือ TSA และสืบต่อคุ้มครองพัฒนาระบบการสำหรับ4สืบต่อประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาคส่วนเกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวและกำสภาพได้ในแต่ละระยะเพื่อดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกันหลายขึ้นโดยเฉพาะการดำเนินนโยบายการเงินเงินตาและมาตรการคุ้มครองราคาสินค้าและการบริการการดัดสมหัวหน่วยน้ำเข้ายานพาหนะมาตรการในการคุ้มครองพาหนะการโจ้การน้ำเข้ายานพาหนะที่ใส่น้ำมันและเพิ่มการน้ำเข้ายานพาหนะที่นำใส่ไฟฟ้ากองประชุมดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันคณะกรรมการและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเหตุให้กองประชุมมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นอย่างดีเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงแล้วนี่ก็คือข่าวที่2ในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ว่ามีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งในแขนงธนาคารของพวกเฮาเพราะว่าติดพันกับการออกหรือว่าการวางนโยบายเงินตาแต่ละระยะนั่นเองซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาก็ได้สำเร็จการจัดกองประชุมคณะกรรมการนโยบายเงินตาครั้งที่3ประจำปี2026แล้วเจ้าอันนี้ก็คือข่าวในมื้อนี้เจ้า
0: แล้วนอกจากนี้พวกเฮาจะมาสืบต่อในหัวข้อข่าวที่3ซึ่งหัวข่าวดังกล่าวนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่เสื่อมซึมมติกล่องประชุมใหญ่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักในเมื่อบดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมบางเนื้อในมติกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่12ของพรรคและมติกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งที่5โดยให้เกียรติเป็นประธานและเผยแพร่เอกสารของสหายนางวัฒนาดาราลอยรองเลขาคณะบริหารงานพรรครองผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายคณะพักฮักฐานธนาคารแห่งสปป.ลาวแขวงจำปาสักสารวันเซกองอัตตปือบริคำไซค้ำมวลสวรรณเขตคณะหน่วยพักคณะสาขาและสมาชิกพักพนักงานลักแรงเข้าห่วมหลายกว่า100สหายการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวก็เพื่อเฮ็ดให้แต่ละสหายมีความรับรู้เข้าใจกำแน่นและเป็นเอกภาพอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปจัดตั้งผันขยายเข้าในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนในแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงกองประชุมยังได้รับฟังการรายงานโดยสังเขปของเลขาคณะพรรคฮักฐานต่อกับการซี้นำนำพาเวียกงานของสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026 ภายหลังสำเร็จการเผยแพร่เอกสารประธานกองประสุมได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและมีความเห็นโอล้มต่อกองประสุมโดยเน้นนักให้บรรดาสหายคณะพักฮักฐานคณะน้ำแต่ละคันยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาซี่นำเวียกงานวิชาเฉพาะของตนอย่างเข้มแข็งไปเคียงคู่กับการเอาใจใส่ศึกษาอบรมเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานอย่างลึกซึ้งเพื่อสุขยู่ให้แต่ละเป้าหมายสุ่มเหือแห้งสติปัญญาของตนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมทั้งเอาใจใส่ปฏิบัติระบบแผนการนำพาเวียกงานให้สอดคล้องตามหลักการของพรรคและยกสูงเวียกงานกวดกาให้มีความเข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อสกัดกั้นและต้านบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆทั้งเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้มีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นอย่างรอบด้านถึงว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานจะสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านในการสุกยุ่งเวียกงานการผลิตสินค้าและบริการได้ดีเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีบางสิ่งท้าทายที่ต้องเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขคือต้องเอาใจใส่นำพาทางด้านการเมืองแนวคิดยกสูงคุณทาสการเมืองของพนักงานยกสูงความเป็นเจ้าการในการเพิ่งตนเองกุ้มตนเองตามมติเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อผันขยายเข้าในการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องเอาใจใส่ปฏิบัติระบบแบบแผนการนำพาวิธีการเฮ็ดเวียกให้สอดคล้องตามหลักการของพรรคอย่างเข้มงวดและกำหนดมาตรการสกัดกั้นปัญหาหรือนอแหนงของปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆแต่หัวทีนอกจากนี้ยังต้องยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานวิชาเฉพาะให้บรรลุตามแผนที่ได้กำหนดไว้เจ้าละนี่ก็คือข่าวที่3ที่พวกเราทั้ง2ได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังการเกี่ยวกับคณะบริหารงานพรรคของธนาคารแห่งสปป.ลาวพวกเราเนาะเพิ่นได้เผยแพร่เสริมซึมมติกองประชุมใหญ่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคกลางแขวงสวรรณเขตและธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคใต้แขวงจำปาสักนั่นเอง
1: เจ้าแต่ว่าก่อนจะสืบต่อหาฟังข่าวอีกและไล่ข่าวที่ว่าทางพวกเฮาได้กาเกียบมาถือว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ที่ว่ามีแต่ข่าวที่พ้นเด่น
0: และ
1: ก็ค่อนข้างที่ว่ามีเนื้อในที่ครบถ้วนเหลือเกินแต่ว่าต่อไปให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึง
0: ห
1: าฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วจึงมาสืบต่อหาฟังข่าวกันต่อ

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนไซใจถอนเปลี่ยนเงินกีบท่านผู้ฟังที่ฮาแพงกลับเข้ามาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารเป๊ะเดี๋ยวกลับมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮากันแล้วจะว่าเนื้อในข่าวที่ว่าพ้นเด่นที่พวกเฮาสั่งรวมมาให้ประธานได้รับฟังกันในมื้อนี้ก็ยังมีอีก2ข่าวด้วยกัน
1: แล้ว
0: เฮามาต่อกันที่ข่าวที่4ในมื้อนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสำเร็จการเข้าร่วมสัมมนาระดับสูงและกองประชุมระดับห้องผู้ว่าการผู้ที่นำเวียกงานเสถียรภาพทางการเงินและการคุ้มครองในระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคมปี2016ที่มานิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านสุริศักดิ์ธรรมนุวงศ์ห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการสัมมนาระดับสูงและกองประชุมระดับห้องผู้ว่าการผู้ที่นำเวียกงานเสถียรภาพทางด้านการเงินและการคุ้มครองการสัมมนาระดับสูงดังกล่าวแมนได้เชิญการนำจากบรรดาธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ Central Bankers on Center Stage Safeguarding Financial Stability in Era of New and Re-emerging Risk โดยเน้นนัก2ปัญหาสำคัญคือความเสี่ยงต้นต่อของระบบการเงินโลกและภาคพื้นที่กำลังประเสริญเป็นต้นแมนการแบ่งขั้วทางภูมิศาสตร์การเมืองความเสี่ยงที่ติดพันกับสภาพดินฟ้าอากาศการยุดสงักของการค้าและกระแสการลงทุนระหว่างประเทศการแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะแมน AI สกุลเงินดิจิตอลการขยายตัวของสถาบันการเงินที่บ่แมนธนาคารผลกระทบทางด้านเสถียรภาพทางด้านการเงินและการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองต่างๆภายหลังสำเร็จการสัมมนาระดับสูงฐานห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมระดับห้องผู้ว่าการผู้ซี่นำเวียกงานเสถียรภาพทางการเงินและการคุ้มครองในภาคบ่ายของวันที่12สิงหาปี2016ซึ่งเป็นกองประชุมเฉพาะสมาชิกของศูนย์ The Southeast Asian Central Banks หรือ CSEN เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ CSEN ปี2026หา2030โดยเฉพาะติดพันกับภาคเสถียรภาพทางด้านการเงินและการคุ้มครองบรรดาลักษูตรการสัมมนาและหัวข้อค้นคว้าสำหรับปี2027ซึ่งได้ลงเลิกเกี่ยวกับเวียกงานเสถียรภาพด้านการเงินการคุ้มครองความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศความยืนยงด้านการเงินและการสำละนอกจากนี้กองประชุมได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งผลของกองประชุมดังกล่าวจะถูกนำเสนอในกองประชุมคณะบริหารศูนย์ CSEN CSEN Executive Committee Meeting หรือ CSEN Exco ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาปี2026ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาจะเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวการเข้าร่วมสัมมนาระดับสูงและกองประชุมในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ในการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกก็คือธนาคารกลางที่เป็นสมาชิกของศูนย์ซีเซนและเซียวซาระดับโลกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเสถียรภาพด้านการเงินและการคุ้มครองธนาคารในแต่ละระยะเคียงคู่กันนี้ได้กำหนดบรรดาลักษูตรการสัมมนาและหัวข้อค้นคว้าสำหรับปี2027ร่วมกับศูนย์ซีเซนเพื่อให้พนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมและสามารถยัดแยงเอาความรู้แนะใส่สั่งความสามารถทางด้านวิชาการของพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาวให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเจ้าและนี่ก็คือข่าวที่4ในมื้อนี้ที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานำโดยท่านห้องผู้ว่าการเพิ่นก็ได้มีการสำเร็จการเข้าร่วมสัมมนาระดับสูงและกองประชุมระดับห้องผู้ว่าการผู้ซี่นำเวียกงานเสถียรภาพทางการเงินและการคุ้มครองนั่นเองเจ้า
1: เจ้าและมาต่อกันในหัวข้อข่าวสุดท้ายในอาทิตย์นี้กับกล่องประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการต้านการฟอกเงินในวันที่24สิงหาคม2026ผ่านมาที่องค์การกวดกาแห่งรัฐนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการจัดกล่องประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกล่องประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานร่วมโดยทานสุภาวงศ์วันธานุวงศ์หัวหน้ากลุ่มต้านและสืบสวนสอบสวนการส่อลาดบังหลวงองค์การกวดกาแห่งรัฐ และทานสวรรค์ดวงจีดแสงเดือนว่าการแทนหัวหน้าสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินโดยมีผู้ต่างหน้าเข้าร่วมหลายกว่า100ทานจากหาภาคส่วนเกี่ยวข้องคือองค์การกวดกาแห่งรัฐสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดการจัดกองประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและแลกเปลี่ยนบทเรียนตัวจริงในการดำเนินคดีและสืบสวนสอบสวนที่ติดพันกับการฟอกเงินและการส่อลาดบังหลวงเพื่อให้หาภาคส่วนในสายงานยุติธรรมและกวดกาได้มีความเข้าใจและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพในเวลากองประชุมได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนบทเรียนในประเด็นสำคัญเช่นองค์การกวดกาแห่งรัฐได้นำเสนอบทแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีการส่อลาดบังหลวงที่ติดพันกับการฟอกเงินสำนักงานข้อมูลต้านการฟอกเงินได้นำเสนอเกี่ยวกับภาระบทบาทและท่าเอียงความสงสัยการฟอกเงินต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนบทเรียนการสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องและการตัดสินคดีความผิดพื้นฐานที่มีการฟอกเงินบรรยากาศของกองประชุมแม้นได้มีการประกอบคำเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกงไปกงมาจากแขกที่เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อซอกหาวิธีการและมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติงานร่วมกันให้มีความหัดกุมโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเจ้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวสุดท้ายที่บุญมีและก็อนุทิดาได้นำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้หับฟังการเกี่ยวกับกองประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่พนักงานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการต้านการฟอกเงินนั่นเองเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าในมื้อนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อในข่าวบ่ว่าจะเป็นข่าวการเคลื่อนไหวท
1: ั้
0: งภายในและต่างประเทศที่พวกเฮานำมาฝากให้บรรดาท่านนั้นสามารถกำได้ถึงสภาพการเคลื่อนไหวและนโยบายต่างๆแต่ละระยะที่ว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั้นได้มีการวางออกเจ้าบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงเซิงวามาฮอดตอนนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ถือว่าได้ใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้สำหรับท่านใดที่ว่าต้องการติดตามข่าวสารจากทางธนาคารของพวกเฮาก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้อยู่ที่ Facebook ของพวกเฮาเพียงแต่พิมพ์คำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเฮาหลากหลายเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกช่องทางอื่นๆอีกหลายอย่างเจ้าที่ว่าทางพวกเฮาได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้หาฟังกัน
1: เจ้านอกจากนี้ก็ยังมีสองทางโทรภาพเนาะท่านใดที่ว่าได้ยินแต่เสียงของเฮาเนาะผ่านทางวิทยุอาจจะอยากติดตามทางโทรภาพเนาะอยากจะเห็นหน้าตาของโคสุกบอกแบบนี้ก็สามารถติดตามได้เนาะผ่านทางรายการการเงินตาแห่งชาติเนาะซึ่งออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และพวกเฮาจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 นั่นเองเนาะก็ฝากไว้ยังมีอีกหลากหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็น TikTok เนาะหรือว่า YouTube ท่านก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันพวกเฮาจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นประจำให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำเลยก็ฝากกันไว้เติมเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีสามารถโทรมาแลกเปลี่ยนให้คำคิดคำเห็นตำหนิติชมรายการของเราได้เพิ่มเติมเนาะทางเบอร์021-264-797 021-264-797เจ้า
0: จ้ามาฮอดนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงเพียงเท่านี
1: ้แน่แล้ว
0: พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อวันเสาร์แบบนี้พวกเราทั้งสองขอลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกันกับมือวันเสาร์ Colorful Music ก็มีเสียงเพลงสากลและข่าวดีๆจากห้างฮาและบริษัทมาเบ้ามาว่ามาปล่อยมีรายการได้ฟังแล้วมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน021224173ทักทายกันก่อนมีรายการฝากเพลงนี้ไปลงทุก

0: ะหยิบผลงานของ Jonas Brother มาให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่ชื่อว่า I Can't Lose เฮาจะปลาใส่บ่ได้เฮาจะเสียใส่บ่ได้ประมาณนี้เป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Greeting From Your Hometown จากวง American Pop Rock ใส่ชื่อว่า Jonas Brotherก็เป็นซิงเกิลที่พวกเกียวปล่อย2025ตอนนี้ปล่อยออกมาเป็น3ซิงเกิลด้วยกัน3 4ซิงเกิลด้วยกันนะแต่ละซิงเกิลนั้นก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
5: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
8: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

และบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหินบริการ FTTH ให้พวกเราสามารถเลือกความไวได้สามารถอัพความไวเนาะจาก35เมกสูงไปถึง400เมกเด้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็เลือกความไวที่พวกเราต้องการนั่นล่ะแล้วถ้าว่าสำหรับครึ่งปีล่วงหน้าหรือว่าเป็นปีเพิ่นก็มีเดือนนำไซต์แถมติดไม้ติดมือผู้ใดสนใจกับบริการนี้ก็โทรสอบถามได้ที่219385เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะหรือได้เลขหาพนักงานค่ายพวกเขาที่5965 4289อีกตึมเบอร์1 5965 5693

ขอบใจมิตรรายการกินกางเงินเข้ามาเพิ่นมาขอเพลงของชาลีพูดเพลงเมื่อวานนี้กิ่งไม้ปล่อยส่งท้ายยังคิดบ่อ๋อ โอเคแม่นเพลงโฮมแม่นบ่ของชาลีพูดจำได้เนาะจังหวะเพลงโฮมน่ะของชาลีพูดเข้ามาฟังผลงานของชาลีพูดฟังพร้อมกันเลยเพลงนี้ Cry

0: ก็เข้าใจนะมีรายการที่โทรเข้ามาอยากจะฟังผลงานของชาลีพูดจริงไหมหยิบเพลงนี้มาเป็นกวาดทึกใจก็เป็นเพลงฟังง่ายๆอ่ะเนาะเป็นเสียงฮ้องของชาลีพูดฮ้องหวมกับแคนลี่จี้เป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มใส่ซื้อว่า Whatever Clever แล้วก็มีซิงเกิลตัวนี้ปล่อยออกมาก็จะเป็นเพลงผสมผสานระหว่างป๊อป R&B และแจ๊สซึ่งเป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกหวั่นไหวภาษาอังกฤษเอิ้นว่า vulnerability เนาะแสดงถึงความอ่อนไหวความบอบบางต่างๆแล้วเนื้อในเพลงหลักๆชาลีพูดแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้โล่งหัวการที่เฮารู้สึกท้อการที่เฮามีน้ำตามันโมแมนเรื่องน่าอายมันโมแมนเรื่องที่ว่าคนอื่นจะเห็นเฮานั้นเป็นเฮดออนแอดซัมเมอร์ไปชาลีพูดเขียนว่าตัวเองเติบโตขึ้นมากับคนที่มีพยาธิซึมเศร้าอ่ะเนาะมักเก็บความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองไว้คนเดียวฉะนั้นเพิ่นแต่งเพลงนี้เป็นการเตือนว่าการแสดงอารมณ์ออกมามันบ่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องน่าอายมันบ่ได้หมายถึงว่าคนอื่นจะเบิ่งเฮานั้นอ่อนแอตะเมอไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์บางครั้งก็มีความสุขมีน้ำตามีหอยยิ้มประมาณนี้เนื้อในเพลงบางตอนมันก็จะย้ำว่า it doesn't matter you don't have to even keep it all บ่จำเป็นจะต้องเก็บมันไว้คนเดียวตลอดไปว่าบัญหาทุกอย่างนั้นมันมีทางแก้ไขเนาะพันท้าว่าเขาเอ่ยป้าออกมาบางเทือกับคนที่เขาสนิทกับคนที่เขาไว้ใจเนาะอาจจะซอกทรงถามแก้ไขซอยกันประมาณนี้การหยิบมาให้มีรายการได้ฟังขอบใจทีกิ้งกางกันเข้ามาผ่านซุนซองหนึ่งซองซองสี่หนึ่งเจ็ดสามตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมในระยะนี้เนาะลาวโทรคมก็แจกโชคใหญ่สะเริ่มสะลองคมฮอบ30ปีเพิ่นว่าข้อตอบแทนลูกค้าด้วยแคมเปญแจกโชคใหญ่
1: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: เป็นการขอบใจลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอด30ปีเพิ่นแจกเงินรางวัลมูลค่าหลายกว่า100ล้านกีบต่อเดือนเด้อเพียงแต่ตื้มมูลค่าโทในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละ100ล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเมื่อกี้มีรายการบอกว่าให้บอกแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยได้บ่เพราะว่าจะไปเที่ยวนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปซ่องมือเนาะเหมาะแกสมัครอันนั้นตุบรหัสเลขซ้ำอ่ะ เฉพาะซ่องมือมันบ่มีนะมันมีมื้อนึงและ3มื้อเอาเลข3เลยเลข3นี่ก็40,000กีบใส่ได้3มื้อเด้ก็สะดวกสบายบ่จําเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางทอดออกทอดเข้าสิ่งที่สําคัญซิมโทรศัพท์มันน้อยๆนึงอ่ะบางเดือเฮาก็ว่าเออตั้งใจเอาไว้ดีๆวัดไปซอกสภาระบ่เห็นน่ะพวกที่ความจําสั้นคือกิ่งไม้สิหวังยังเราลืมโลดสินะฉะนั้นแหละใช้บริการตัวนี้ดีก่อนเนาะซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยเพิ่นมี3แพ็คเกจด้วยกันไปมื้อนึงก็สมัครรหัสเลข1ราคานั้นก็ 15,000 กีบเดี๋ยวนี้เฮาไปซื้อน้ํานี่น้ําอ้อยกระจกเท่าใด 20,000 ล้านบาทอันนี้เฮาได้ติดต่อซื้อซ่านมั่นใจอ่ะ 15,000 กีบถือว่าคุ้มรหัสเลข3ใส่ได้3มือ 40,000 แล้วยังมีอันแพ็คเกจ1อาทิตย์ 70,000 กีบรหัสมันเลข7เด้อจื้อรหัสไว้สมัครได้ทั้งเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนวิธีสมัครง่ายๆเพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาวก่อนเครื่องไม้ดาวก่อนพอส่ง3 4เครื่องไม้ดาว66กดเครื่องไม้ดาวเข้าไปใส่รหัสแพ็คเกจเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกิ่งไม้ว้าวตื่มบ้าน1จดไว้เลยเครื่องไม้ดาว234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวรหัสแพ็คเกจตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางเฉพาะผู้ที่บ่เคยใช้มีรายการก็สอบถามผู้ที่เคยใช้หรือว่าเข้าไปที่บูธของเราโทรคมก่อนข้ามข้ามเพิ่นว่าไปแถวนั้นแล้วต้องจับเครือข่ายอันใดแน่แล้วกลับมาต้องจูนเข้าเครือข่ายแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งเพื่อความสะดวกเพื่อความมั่นใจในการใช้นะเฮาฮู้ไว้ก่อนสอบถามไว้ก่อนมันบ่แม่นเรื่องเสียเปรียบอ่ะไปสอบไปถามก่อนเพื่อให้เฮาฮู
2: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: colorful music, the best radio in town.
1: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เออนี่ตุ๋นคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: You are listening to colorful music. Enjoy!

มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการอยากจะฟังเพลงเคป๊อปที่ประกอบการ์ตูน Demon Hunter เพลงนี้บ่ฮู้ว่ามีรายการจะมักหรือบ่นะจริงไหมหยิบมา How It's Done กับมอบเป็นอย่างทุกคนเด้อโดยเฉพาะลูกค้าเหล่าโทรคม

จ้างว่าก็ได้ใจเนาะผู้ได้ติดตามเรื่องเคพอปเดมอนฮันเตอร์เป็นนักการ์ตูนก็คงจะฮับซาบมันมีเพลงประกอบเรื่องนี้มีซองซามเพลงทีได้รับความนิยมหลักๆนะก็เป็นโกลเด้นที่กิ่งมาหยิบให้บริการในฝั่งหลายครั้งแล้วและเป็นการห้องห่วมกันระหว่างอีเจอูเดรนูนาและก็เรย์อามี่เพลงนี้ How It's Done ก็เป็นหนึ่งในเสียงเพลงหรือว่าเป็นเสียงเพลงที่3ที่ประกอบใส่เรื่อง K-pop Demon Hunter ซึ่งปล่อยผ่านค่ายเพลง Republic Record การขอบใจมีรายการที่ทรงแห่งใจเข้ามาก็บอกเลยว่ารายการนี้เป็นของทุกคนอยู่แล้วล่ะมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันเข้ามาได้ผ่าน0305787052ขอบใจลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขากับบริการลาวโทรคมเมาแล้วเมาอีกเมาเรื่อยๆมีหลายบริการนะมีรายการสามารถสั่นหาผ่านทางบริการ M Services ก็ได้นะโหลดแอปตัวนี้มาซึ่งบริษัทเฮ็ดขึ้นมาเพื่อรวบรวมเอาทุกบริการไว้บนท่านจะเป็นการโอนเงินจ่ายเงินเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่ามีโปรต่างๆถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันมีเนาะสามารถโหลดผ่าน Google Play หรือว่าจะโหลดผ่าน App Store ก็พิมพ์คําว่า M แล้วก็คีย์ Services เฮาพิมพ์บ่ทันหมดดอกพิมพ์ M คีย์มันก็จะเห็นขึ้นมาแล้วล่ะเฮาก็คลิกใส่แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเพิ่นก็มีโปรผ่านทางนั้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นโหลดมาไว้มีรายการกับเราโทร

0: จนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านถ้าลุ้นไปนำกันเพียงแตกตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวทรคม

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR

0: Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัตรนี่ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตื่นบริการตัวหนึ่งก็คือบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมเพราะว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮาก็ย้านว่าเพิ่นสิตัดนะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้ก็ย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากใดหลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเรียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์ได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติเพลงนี้มอบให้กับลูกค้าเราโทรคมทุกคน

ป็นการห้องรวมกันระหว่างอารีนาแกรนด์กับนิกกี้มินาจเพลงนี้ Side to Side

0: ก็เป็นเพลงของ Arena Grand ห้องหวมกับนักร้องแรปเปอร์ Nicki Minaj นะซึ่งเป็นนักร้องจากอเมริกาทั้งสองคนเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Side by Side Side to Side ปล่อย2016มีรายการ10ปลายปีถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโออัลบั้มของ Grand ใช้ชื่อว่าDangerous Woman ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่จริงใจจริงใจจริงจังแบบว่าแบบขนมคูไปใส่ต้องติดกันอยู่บ่มีเวลาพอที่จะให้อีกฝ่ายมีเวลาว่างเป็นของตัวเองประมาณนี้มันหมายถึงความผูกพันหมายถึงความลงไล่อะไรความมุ่งมั่นที่จะครอบของอีกฝ่ายประมาณนั้น
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวธุรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แฮ่วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมยูโอการสั้น 5,000 สองทางนี้นั่นแหละมาฮู้จักกับบริการที่ให้มีรายการนั้นสามารถแบ่งปันกันไซต์ทางเบอร์โทรทาง Data นั้นเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package ตอนนี้พวกเรามีซ่องแพ็กเกจด้วยกันนอเซิง เป็นบริการให้บริการได้ไซส์ซัพพอร์ตเบอร์เติมเงินเด้อสามารถสมัคร Family Package สมัครผ่าน M Service ก็ได้หรือจะปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะหรือว่าสอบถามไปยัง101สินะกับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือน Package 1กับยิ้ม Family Package มี2 Package ด้วยกันแต่ละ Package นั้นใช้ได้1เดือน Package 100,000 มี 45GB นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึม Package ตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70GB นาทีโทร150นาทีอันนี้มันใช้ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ถึง5เบอร์ซัมซีลมซัมซีโทรครอบครัวได้มี2 3คนที่ใช้บริการเบอร์เติมเงินเนาะก็สามารถสมัครแพ็คเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000 เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ใดต้องการความไวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครลุงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจ่มมุมได้ของบ้านเฮาใช้บริการนี้พี่น้องนครลุงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อซัพพอร์ตพี่น้องนครลุงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแขวงก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครลุงเวียงจันทน์ก่อนติดต่อได้เด้อ131เบอร์ตั้งโต๊ะ02-121-9385เอาเบอร์มือถือเบอร์1 02-59-65-5693กับ Fiber to the Room
8: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: colorful music, the best radio in town.
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: ขอบใจมีรายการที่ยังเดินทางพร้อมกันอยู่ยัง 4-5 นาทีนะว่าเขาจะเซกูดบายกันไปจริงไหมที่โอกาสนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทที่ให้การสนับสนุนโดยซัพพอร์ตบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินติดตามผ่านทางคืนห้อยสามก็ดี94ก็ดีหรือว่าล็อกอินติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการใดทุกมือเข้ามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของไตล่าบางคนก็อ่านตีล่าบางคนก็อ่านไตล่าก็แล้วแต่แล้วเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Channelเสียงเพลงเมื่อใดทีมงานพวกเขาเซกูดบายกันไปอวยพรให้ทุกคนโชคดีมาพอกันใหม่มื้ออื่นโมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย Have a nice weekend

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่17สิงหาคมนี้ที่ฮอมนเสื้อแนวเราสร้างชาติเพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวเราสร้างชาติวันที่13สิงหาคมครบรอบ76ปีนำโดยท่านนางสิมมณีแก้วแกนผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะซึ่งเป็นเกียรติต้อนรับของท่านนางแพงพันธุ์บุพภาพรหัวหน้ากรมโฆษณาศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติขณะได้เยี่ยมชมหอมนเสื้อแนวเราสร้างชาติพร้อมด้วยวัตถุพันธุ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมามนเสื้ออันสง่าราศีและผลงานที่พ้นเด่นของแนวราวอิสระแนวราวหักชาติในเมื่อก่อนและแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันการเยี่ยมชมหอมนเสื้อแนวราวสร้างชาติครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้เสื่อมซึมและเข้าใจแจ้งถึงมนเสื้อประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแนวราวอิสระแนวราวหักชาติและแนวราวสร้างชาติตลอดระยะ76ปีผ่านมาติดพันกับภารกิจปกป้องหักชาติและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติท่านนางเพ็งพันธุ์บุพภาพรให้ฮู้ว่าฮอมนเสื้อแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเมื่อปี1920สมัยฝรั่งปกครองลาวและได้บูรณะมาแต่ละระยะมาฮอดวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2020กงกับวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ได้เปิดห้องวางแสดงผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของศูนย์กลางนรสังสาสนับตั้งแต่เป็นแนวราวอิสระจนมาฮอดปัจจุบันนี้หอมุนเสื้อแนวราวสังสาสเป็นอาคาร2ชั้นจัดวางแสดง4ภาคใหญ่คือประเทศลาวคนลาวเป็นเจ้าของภาคแนวราวอิสระภาคแนวราวหักชาติและภาคศูนย์กลางนรสังสาสแต่ละภาคได้แสดงถึงการเคลื่อนไหวในสมัยโตสู่กู้ชาติของบรรดาผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่เป็นแนวราวหักชาติจนมาถึงแนวราวสร้างชาติในปัจจุบันพร้อมนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลและมูลเสื้อพิราธานของบรรดาผู้นำของการปฏิวัติลาวที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจรวมของประเทศชาติซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่างจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเลิกเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นนะ
2: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
3: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะมาปั๊บปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแบกคันถ่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้
2: โอ้ยล
3: ู
2: กก็ติดนอนพ่อมันเอ้ยพ่อมันเลิกเห็นลูกเขาบอกมือ
3: บอกผมไม่เห็นได
2: ้ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังมือ
3: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะมาปั๊บปล่อยลูกคนนี้ตามถนนทางจะคือบ่เบิ่งบ่แยเอาลูกแบกคันถ่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้
2: โอ้ยล
3: ู
2: กก็ติดนอน
4: นอนๆๆๆลูกเอ้ยจะไม่มาบอกว่าเห็นมันดิ่งหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหนือบ่ควรปล่อยลูกไปเล่นถนนหนทางตามลําพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเราจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นได้
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีนำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ๆๆให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
3: เอาแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
5: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบมิตรรายการเป็นประจำในยามบ่ายตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทุกมือนำเอาเสียงเพลงม่วนๆและก็สาระน่าฮู้ดีๆเอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังมิตรรายการบ่ว่าท่านจะอาศัยอยู่แห่งหนใดประกอบอาชีพใดอยู่ก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางต้องใส่ความระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ขับรถไวจนเกินไปถ้าว่าใช้ความไวที่บ่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาก็ต้องได้เอื้ออิงฝนฟ้าในการประกอบอาชีพการปลูกฝังเฮ็ดกสิกรรมนี่ละสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่ในห้องละห้องการรัฐกรเอกชนอันนี้ก็พอใครได้บ่ต้องแข่งแดดแข่งฝนแต่ว่าบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็ตามสามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเราไปนำและก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำใดเพียงแต่เปิดมาที่คืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็รายการของพวกเราแน่นอนพอๆกันแต่ละมือนั้นนอกจากจะมีเสียงเพลงม่วนๆมามอบความเบิกบานสร้างความสดชื่นให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังแล้วพวกเราก็ยังมีสาระน่าฮู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเพื่อเป็นข้อมูลดีๆเพื่อปฏิบัติตนเองในฤดูฝนนี้เพื่อให้สุขภาพของมิตรรายการท่านผู้ฟังแข็งแรงปราศจากพยาธิบาดเหย่าและแน่นอนมาพอมิตรรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาสิ่งดีๆหลายอย่างมาห่างหากะเกียมนำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเส้นเคยแต่ว่าพอๆกันในทบิดนี้นั้นจะให้มิตรรายการทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จึงค่อยกลับขึ้นมาติดตามระยะต่อไปของรายการนำกัน

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากโตซอนโตปรายไผสียองวาดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเรามีท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปเพราะว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไถนาท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้ทางความรู้สาระต่างๆและก็ความเบิกบานมวลซื่นความบันเทิงจากเสียงเพลงมวลๆแน่นอนว่าผู้พอกันแต่ละเทือก็ต้องได้นำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมสร้างความสดชื่นในยามบ่ายแบบนี้ให้แก่มิตรรายการเป็นประจำและอีกอันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือสาระนะฮู้สิ่งที่สำคัญที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเป็นประจำในมื้อนี้ก็แม่นสาระนะฮู้ที่สำคัญเกี่ยวกับไข้เลือดออกท่านผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่เข้าสู่และดูฝนก็มักจะมีการแพร่ระบาดของพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าไข้ยุงอาการของไข้เลือดออกมันสิเป็นคือแนวใดพวกเราก็ควรสังเกตตนเองเวลาเจ็บเวลาไข้เราควรไปหงหมอยามใดที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ยุงและก็มีแนวทางในการป้องกันแนวใดๆไข้เลือดออกนี้เป็นเชื้อไวรัสเดงกิวมียุงลายเป็นพาหะที่นำเสื้อเมื่อยุงมากัดเฮามันก็จะแพร่เสื้อเข้าสู่กระแสเลือดของคนเฮานี้อาการติดเสื้อในระยะทวีตก็จะแยกได้ยากกับไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปมันสีคล้ายคือกันถ้าผู้ฟังย้อนว่าอาการคล้ายคือกันมันมีอาการไข้แต่ว่าไข้เลือดออกนี่มันจะมีอาการที่มีไข้สูงถึงขั้นว่ากินยาแต่ว่าไข้บ่ลดลงเป็นไข้สูงหนาวสั้นมีอาการปวดเมื่อยตามตนตามโตตามกล้ามซีนปวดจนเข้ากระดูกบางคนเอิ้นว่าไข้หักกระดูกว่าสั่นย้อนว่ามันปวดทรมานหุนแฮงบางเทื่ออาจจะมีอาการอื่นห่วมนำบ่ว่าจะเป็นมีหอยจุดเป็นพื้นแดงตามตนตามโตตามขี้แฮะตามแขนขามีอาการเบื่ออาหารบางเทือกินข้าวบ่ลงกินข้าวบ่แซ่บอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของไข้เลือดออกซึ่งว่าอาการเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ประมาณ5-7มื้อหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ไข้มันก็สิค่อยๆลดลงบางคนก็สิเข้าใจว่าเป็นข้อดีที่ไข้ลดลงแต่ว่าความจริงแล้วถือว่าเป็นอันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่าในระยะนี้นั้นที่ไข้มันหลุดลงอาจจะเกิดเป็นภาวะช็อกได้ก็คือว่าร่างกายนั้นมีอาการขาดน้ำชีพจรก็เต้นไวหายใจแห้งโตก็เหลืองตีนมือเย็นแบบนี้รู้สึกหนหวยอยู่แบบกระวนกระวายแล้วก็มีอาการช็อกในผู้ป่วยที่มีไข้เลือดออกบางคนก็ทว่าอาทิตย์ทำอิดไข้สูงอาทิตย์ต่อมาไข้หลุดแบบนี้ก็ให้ฟาวไปห้องหมอไปให้หมอเพิ่นกวดโดยด่วนเลยล่ะในทางการป้องกันนั่นแม่นให้ตัดวงจรของยุงลายบ่ให้มียุงลายอยู่อ้อมเหงื่ออ้อมสารเฮาเพราะว่ายุงลายมันจะมักวางไข่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำขังบ่ว่าจะเป็นอุแองกระป๋องกระถางต่างๆที่เป็นบ่อนน้ำหยุดนิ่งน้ำบ่ไหลว่าซะน้ำขังซื่อๆน้ำบ่ไหลไปใส่หันมันมากหลายอันนี้ก็ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันรวมถึงบ่อนที่มีความหกเหือมีเครื่องของที่หมักหมมสะสมหลายๆนี่อันนี้ก็เป็นบ่อนลีของยุงลายก็ต้องได้เก็บกวดทำความสะอาดอนามัยให้มีความโล่งมีความสะอาดอยู่เสมอยุงมันจึงบ่มาลีอยู่
และวังบ่ดอนมานี่ก็ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่ก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นนักฮ้องนักแสดงนี่ก็เสียชีวิตไปก็ย้อนไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันหุนแฮงถ้าเป็นแล้วปั่วบ่ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมียาตัวใดที่มาปิ่นปั่วโดยกงเทื่อเป็นเพียงแต่การปิ่นปั่วตามอาการจังซั่นแล้วก็ถ้าเป็นแล้วความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตได้ทางเดียวก็คือการป้องกันด้วยการที่ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของมันคือที่ต้นกล้วยได้กล่าวมานี่แหละท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสาระดีๆเอามานําเสนอเอามาเล่าสู่มิตรการฟังถ้าฝนตกลงมาน้ําค้างตามภาชนะต่างๆที่เฮาง่ายไว้หรือว่ามันง่ายไว้โดยเฮาบ่ตั้งใจอยู่ตามขอแค่แจฮั้วอ้อมเฮือนอ้อมซานเฮานี่ก็เป็นบ่อนที่ยุงมันอาศัยเป็นบ่อนบางไข่ออกแม่แพร่พันธุ์จังซั่นแล้วก็ต้องได้ตัดวงจรตัวนี้บ่ให้มันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานมันด้วยการทําลายข่วมกระโปกกระป๋องภาชนะตัวใดที่เป็นความเสี่ยงเก็บเมียนบ่ได้กําจัดแหล่งสะสมบ่ให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นตัวการนําเชื้อมาสู่คนเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆซะก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาติดตามเนื้อหาสาระที่ต้นกล้วยห่างมามื้อนี้จะเอามาเล่าสู่มิตรการฟังตื่มเกี่ยวกับการนอนบ่พอเพิ่มการอักเสบและการอักเสบก็อาจจะส่งผลต่อการนอน

0: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
1: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: จม
1: ไม้ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผ่บ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการของพวกเขามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 เป็นต้นไปปอาท่านจะขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนทางท่านที่กำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดกสิกรรมอยู่ตามหัวสวนไร่นาหรือว่าท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัททางการตามตลาดตะลีรวมไปถึงรัฐกรเอกชนที่กำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ทางความรู้ได้ทางความบันเทิงจากเสียงเพลงม่วนเบิกบานม่วนซื่นไปกับเสียงเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจไปควบคู่กันบ่เสียเรียกบ่เสียงานได้ทางการเบิดเพลินและก็สร้างสีสันบรรยากาศในการเฮ็ดเวียกให้มีความเบิกบานสดชื่นในยามบ่ายก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนและก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และกลับมาระยะนี้นั้นต้นกล้วยก็ได้นำเอาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังเกี่ยวกับการนอนที่นอนบ่พอมันจะเพิ่มการอักเสบและก็การอักเสบก็จะอาจส่ง

ผลต่อการนอนอันนี้ถือว่าเป็นวงจรที่บ่ค่อยดีที่ต้องฟาวแก้ไขเพื่อสุขภาพร่างกายของคนเฮานี่แหละท่านผู้ฟังนอนน้อยถือว่านอนน้อยแนวใดจึงเอิ้นว่านอนน้อยการที่เฮานอนต่ำกว่า6ชั่วโมงแบบต่อเนื่องแบบสำเหือจังซี่นะอันนี้มีความสัมพันธ์กับการก่อการอักเสบที่สูงขึ้นอยู่ในร่างกายทั้งนี้ก็ย้อนว่าการนอนน้อยนั้นร่างกายมันจะรู้สึกว่าเป็นสเตรสเซอร์แล้วก็ไปกระตุ้นระบบซิมพาสติกแบบซ้ำเหือเป็นการเพิ่มการหลั่งสารที่มันก่อให้เกิดการอักเสบอยู่ในร่างกายวงจรเมโลแทนินหรือว่าเมโลโทนินมันจะเพพังเสื่องว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่างๆในการต้านการอักเสบนี่ก็มีส่วนคือกันอันที่สองก็แม่นอักเสบแบบซ้ำเหืออันนี้จะส่งผลต่อการนอนในการอักเสบแบบทันทีบ่จะเป็นวัดเป็นโควิดบ่หรือว่าเป็นการเพิ่มการนอนแบบ NREM ก็คือการหลับลึกขึ้นคล้ายๆคือกันครับกลไกการปรับตัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นเป็น NK cell ที่มีความกล้าแกร่งขึ้นว่าซั่นการอักเสบแบบทันทีแบบรุนแรงระดับการติดเชื้ออยู่ในกระแสเลือดก็ให้เกิดการอักเสบแบบล้นออกมาก็หลายขึ้นอีกการนอนโดยการขวงมีการขัดขวงว่าซะก็คือการตื่นง่ายบ่เดี๋ยวฮู้เมื่อบ่เดี๋ยวตื่นจังซี่ก็บ่ดีต่อการนอนการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบระยะยาวก็ส่งผลให้เกิดพยาธิข้ออักเสบหรือว่าพยาธิประดงที่เฮาฮู้กันภาษาชาวบ้านเพิ่นเอิ้นว่าประดงให้ก็ไปกระตุ้นสเตรสรีสปอนส์ในร่างกายให้มีการตื่นโตมันก็เฮ็ดให้หลับยากและก็ตื่นง่ายตัวนั้นการอักเสบแบบซ้ำเหือแบบอ่อนๆตัวอย่างพยาธิตุยหรือว่าอาการที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็จะส่งผลเพิ่มการตื่นโตเหตุให้นอนหลับยากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงบ่ต้องอาศัยกลไกอันนี้ก็ได้คนเฮามีปัญหาเรื่องความตุยมันก็จะเป็นการสร้างการขัดขวางหลายกลไกอันนึงก็แม่นการนอนและมีภาวะโกนเวลานอนมีส่วนและก็หลังจากที่ร่างกายอักเสบซ้ำเหือแบบอ่อนก็ไปเพิ่มสารหลายอย่างที่เป็นพยาธิซ้ำเหืออีกบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานพยาธิความดันหรือว่าตั้งทรงฮะแล้วก็ไขมันที่แทรกซึมอยู่ตามผนังหรือว่าหลอดเลือดรวมไปถึงพยาธิหัวใจอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่แม่นผลที่มาจากการอักเสบยังบ่นับว่าเวลาที่เฮานอนบ่พอลดการระบายของเสียที่อยู่ในสมองแล้วก็ไปเพิ่มให้สมองเกิดการอักเสบจากแอมิลอยด์ B แล้วก็ที่เป็นแอมิลอยด์เบต้าหรือว่า P ทั่วไปสร้างความเสี่ยงให้แก่พยาธิสมองเสื่อมตื่มอีกอันนั้นนะอันที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็แม่นย้ำว่าบ่ได้เป็นในทุกๆคนอาการที่กล่าวมาแต่ว่าจะเกิดการอักเสบแบบซ้ำเหือและการเป็นพยาธิมันคือกันกับว่าเป็นอันนึงที่อยู่ในแต่ละข้อที่กล่าวมาเกี่ยวกับการที่นอนบ่พอนอนน้อยมันก็ไปรวมกับข้ออื่นๆใดหลายอย่างประกอบกันปัจจัยหลายอย่างท่านผู้ฟังถ้าเฮ็ดแนวนั้นเฮาสิมีแนวทางในการแก้ไขได้แนวใดอันสำคัญก็แม่นการนอนถือว่าเป็นบุริมสิทธิ์อันดับทำอิฐเลยล่ะอย่างน้อยๆก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นไปถึง8ชั่วโมงถือว่าดีหลายดีสำหรับสุขภาพถ้าว่าบ่ได้แท้ๆถือว่าเป็นการงีบหลับดำเล็กดำน้อยเธอเล็กเธอน้อยสะสมกันก็ได้ช่วยลดทอนการอักเสบได้จำนวนหนึ่งการจำกัดปัญหาที่เป็นปัญหาทางสังคมการใช้ชีวิตโดนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องความเคร่งเครียดต่างๆก็เป็นปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อการนอนถ้าแนวนั้นเขาก็ต้องได้หาทางลดพรปัญหาความเคร่งเครียดในชีวิตตื่มผลการนอนที่ดีจากยานอนหลับก็มีส่วนถ้าคุณภาพที่แท้จริงเทียบเท่ากับการนอนแบบปกติแต่ว่าปัญหามันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าใส่ยานอนหลับเข้ามาช่วยนี่ท่านผู้ฟังสรุปแล้วก็การนอนหลับที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันที่ดีนอนบ่ดีก็คือเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นและก็เป็นต้นตอของหลายพยาธิตามมาในภายหลังการเอาใจใส่สุขภาพการนอนการใส่ใจในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็สมองถือว่ามีส่วนสำคัญเห็นให้คนเฮาอายุยืนยาวมีสุขภาพที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระดีๆที่เอามาเล่าเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้คิดพอและก็เอาใจใส่สุขภาพตื่มเฮ็ดแนวใดพวกเฮาสิมีสุขภาพร่างกายที่ดีถ้าผู้ฟังต้องได้มันกวดกาเบิ่งสภาพร่างกายของคนเฮาตัวเฮาเองนี่แหละสังเกตตัวของเฮาเอาตอนนี้พวกเฮาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจะค่อยกลับมาพบกับระยะต่อไปของรายการนำกัน

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเซนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆตามกฎหมายยุติทำลายป่าไม้แบบผิดกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสและอนาคตที่ดีงามของมด

0: ฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
3: คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนบ่ฮ้อนมีความฮู้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงผ่านทางคลื่น FM 103.7 MHz รายการของพวกเฮามีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะฮู้และก็สิ่งที่น่าสนใจต่างๆที่เป็นประโยชน์เอามานำเสนอเอามาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นเป็นต้นไปบ่ว่าท่านจะกำลังขับขี่พาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไร่นาท่านที่ค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตลาดตะลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็รวนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ความฮู้คู่กันกับความบันเทิงรับฟังได้จากรายการเพลงยามบ่ายและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้และมาฮอดในนั้นก็เข้าสู่ไรเงี้ยสุดท้ายท้ายรายการแล้วขอฝากถึงพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและก็ท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่านนี่ล่ะขอให้อย่าลืมเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกในฤดูฝนเอาใจใส่ในการอนามัยทำความสะอาดเงินสารบานซองความกระโปะกระป้องบ่อนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายบ่ให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆและก็มันเอาใจใส่ในการติดตามรักษาสุขภาพของสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งตัวของท่านเองเพื่อให้ห่างไกลจากพยาธิไข้เลือดออกเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญแท้ๆและอย่างนี้นั้นไข้เลือดออกระบาดทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าการในการป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อสุขภาพห่างไกลที่ดีและก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียโดยเฉพาะก็แม่นชีวิตของทุกคนอยู่ห่างไกลจากไข้เลือดออกในท้ายรายการนี้จะให้มิตรรายการทุกท่านได้บุบบันมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงไปจนกลัวเวลาของรายการนั้นจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิตรรายการทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นั้นขอให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงวันที่26สิงหาคมนี้กระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพในการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านเดนในเขตพัฒนาทาวกทันเลงรวมทั้งการจัดเก็บค่าผ่านกว่าอยู่ด่านความมิตรภาพลาวไทยให้เกียรติเป็นประธานของท่านสันติภาพพรหมวิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหัวมือลาวจีนหัวหน้าห้องการคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องจากทั้งสองกระทรวงเข้าร่วมกองประชุมถือเป็นวาระสำคัญในการจัดระเบียบการคุ้มครองการเก็บและหับและผ่านขยายเวียกงานวีซ่าเฉพาะของแขนงการเงินให้มีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในที่ประชุมบรรดาผู้เข้าร่วมได้สุมใส่ปรึกษาหารือและซอกหาวิธีทางออกเกี่ยวกับความบ่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนระบบการเก็บเงินผ่านขวาข้ามน้ำคงลาวไทยการเก็บค่าบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพัฒนาทาวกทันแลงและรับฟังการรายงานความคืบหน้าผลการประมูลเปิดกว้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบและติดตั้งอุปกรณ์รับใช้การคุ้มครองและจัดเก็บค่าผ่านทางหลวงแห่งชาติเลข9พร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติมีประสิทธิผลสูงในตอนท้ายประธานกองประชุมได้ให้ทีซีนำอย่างเลิกเซิงแต่ละนาเวียกโดยเน้นนักให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อประกันให้เวียกงานดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แต่น้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซาเกจลิชอชาต่างยอดเราตัวจังเวียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชินัวเจจงลาวยอดจงตัวอีจงเนี่ยจิกตินจาจอมลงหมอที่ชัวชนแรงชนตูแต่น้อยู่เป็นตุสตุจวนถั่วเคลียซาเกจลิชอมัวชาต่างยอดเรากี้หัวจัว FM อีปัวเป้จุดชามิกะเฮิร์สนู่วันเสาร์ลูกชิหักเถาเก่าจีชีจอดเจ้าเก่าจีชินดาต่อนู่ไกเทียบเป็นมุชาเตอร์ยอดเจ้าเขาเก้หัวจัว AM จัวจออ้อมิกะเฮิร์สยอดเจ้าลูกเขาลีเทียลูกกาลีลูกชิหักเถาเก่าอ้อชินดาจอดเจ้าอีชีต่อนุ่นเจยอดเจ้านู่วันศุกร์ยงเชื่อใจต่อเนี่ยชวนเล่นสตูหลอดเจ้าเขาเป็นตุสตงจัวหายเจ้าเกจลิชอดอกก้าหลอนชีกูปักกูอวดตุเฉยเจยอดเจ้านู่นออีจอมลงลูกหอบเพียนแต่เป้นตุสตงจัวหายเจ้าเกจลิชอย้อนถัวเจ้าเจ้าเกจลิชออามัวเกเป้าเจ้าอาจจะเกใจเราชี้ยกฎหมายเราจะหลอนทัวเจ้าเปอีจงเนี่ยจิกะได้นึกจาเต่าลงเต่าเกะเต่าเป้ายอดเจ้าเขาเป็นตุสตงจวนอยาลียาเป้ลังตือหอสาเป้าเทียสันหยั่งซอกิจลิชอหลอนในปนลังหมูใช้เทียหมูหยั่งเตายอดจะเขาเป้ลูกแอบอวยยาเป้หัวเตียยาเหล่าลอยาอวยยาเป้วันเนี่ยนอกระสวงอายุที่ทำวัตูจีลอจัวยาในหมูว่าดาวโลดหลอดจะเขานี่ลูกสอดต้องซื้อเจเน่ปนลังยังหมูขี้ใช้หลอชิยาหมูขี้หยั่งเตายอดจะเขาอวยยาหนึ่งมวนเตาจ้ากิจลิชออวยยาเป้มวยจะหลอดจะเขาลูกแอบแต่นอทางแต่เหล่านี้ผลเรื่องมุงเชิงเทียเราชี้ยามูใช้ยอดจอเขาตัวเว็บไซต์โอเยาชาวอวลูอันลาวไฮเตียจดหมายเหตุทั้งรัฐการโอเยานี่จิลิมุนเตาวันเติมบล็อกไฮเตียจดหมายเหตุทั้งรัฐการเจนี่มูใช้เกจลิชอยอดจอเขาเตาเยาะเป้ปวดเรื่องมั่วจอว่าเกจลิชอวยาว่าเป้ฉีเตะเทียวยาซับพายหิ้งซ่าหลังหำหองหลังเกเป้ปวดเรื่องมั่วจะหล่ออันติจอจอเขานออิ ที่จมลงหมอเทชัวทองแต่เขาอวยอนี่สัญญ์เราเชียร์นี่สาเป้าจ่อหัดเดียเกจลิชอนยอดจ่อขอตื่นเอ็นี่หมูใช่จ่อเขาลูกแอบเราลอนแต่นอเที่ยนี่หมูใช่แต่เขาลูกเว็บไซต์ว่าเลิศชาวไฮเดียย่าว่าหลุมรอหัดเดียจดหมายเหตุทางราชการละเจนี่ปนเรื่องเนี่ยนอชองเต้าชองเต๋อเราเชียร์หูตัวเต๋อเป็นตัวสตุ้งจัวไฮจ่อเกจลิชอนอวยหูตัวเต๋อกูตัวสตุ้งอวยสูนอ้อสูนจัวจัวเจเป้ตุยชาอี้ยี่ยาศูนย์อ้อศูนย์จัวจัวยี่ยี่ยี่ชาอี้ยี่วัยาฮูนยอดจอลุชเฮอวัวฮาลือกูจงเชียใจต่ออันนี้ส่วนหนึ่งสตูอีจังหวะหมอที่ชัวยอดจอนู่นอกูเฮียเราม่วงไกลูวัยาหายเจ้าหายเตียเก๋มัวว่าหัวชิลัวจอนแต่จงป้อนเนี่ยเทียดสีนังเจ้าหล่อถัดถัดจอเป้อีจงเนี่ยจีก็ได้นังจ่าจอมหลงหมอที่ชัวต้มลงยอดจอนู่นอเดี๋ยวชีวันได้นอเป้อยู่ว่ามุมลงจอลุงเชี่ยหลุนเตอเป้ละมุมลงจออีลูชัววัวจีเกลอยใจจอเอต่อขั้นเตอเป้หมาลีฮอมุมลงจอมุนซี

จอมลงสวนเลี้ยงสุดตูดังนอยนิตาต่อมลงเป็นตัวสต๊อกจวนถั่วเขียดซอกกิจลิช่อลาวกูปักกู้วัดตัวรอเชยเจยอดเจ้านู่นอกูยังม่วงไกลูหายจอเกมัววาหัวชิลัวจอนแต่ปอนเนี่ยเทศสีนั่งรอชิยาลอชาวไฮเตียความเสมอภาพระวังยิงสายเจ้าหล่อถะตัวเป็ดเสด็จต่อมลงเทียเต่าเกิดเป้ายอดเจ้านู่นอโอ้ยกูมัวยอดจอเฮาลุ่นเชียนลู่ละชีเฮาจ้าเกจลิชอหายจ้าเกจีคอเทียตีไทยปอนเนี่ยจ้าเล็กที่ศูนย์จีชงออสเซียเก่าเปล่าเจ้าหล่ออ่าทัดทะตอนไปฉลาดตมลงโอ้ยกูยังมัวคังอังกฤษละชีกังมาตาเจ้าหล่อทัดจอเฮานออีจอมลงสตูยอดจะเขาจักกิจลิชอนอกูต่อชอมังจังไฮเตียปอนเนียเทศินังเนยมัวว่าหัวชิลัวจอจีคอตุกขังเยาะปอนเนียเทศินังเนยมัวคุณค่าเราชิยามัวนุ่งกีติอย่างเก่าเยาะมัวโอกาสชิลัวจอยอดจะเขาฟ้าการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเที่ยเขาอยู่ยี่นังเราชิยาเขาอยู่ลู่ครอบครัวดอกเกวันเนี่ยนอตัวชื่อเกยอดซังแต่ลุเตลุเฉอเที่ยลักกะยอดจอใจเตเฉอเยาะน้อยยอดกังลุ่นเชียนลู่ยอดจอเขาจักเกจลิชอนออีจอมลงมาที่ชัวยาลีเป้หอหมูใช้ไฮเตียเกมัวว่าหัวชิลัวจอยอดจอเขาฟ้าการเมืองนอเอหอยมัวว่าหัวชิลัวจอลิจาเยาะยอดจอเขาว่าเกมัวว่าหัวชิลัวจอเขาฟ้าการเมืองเด้อนอเต่าชอยเตียอาลัดลอชิยาเตียจงจ่อเลอเต่าควรเสียเต่าฮาปักกันเต่าจงปอนเนียกอดมวดใจชิลัวจออียาลิสินังซิลิไฮเตียมวดใจชิลัวหมูสายตูว่าจ่อลอชิยาเตียมวดใจจอมเบไอยมวัวตูจ่อแล้วยอมมวดใจเลือกตั้งเที่ยหักสมัครเลือกตั้งมวดใจเต่าใจเกวัวตูลอเต่าจีจีอาเจียจิจะเฮาหรือว่าจังจังยอดจะเฮาเอาเนี่ยนอเป็นรู้ได้เชิญยอดจะเฮาว่าเนี่ยนอเกมว่าหัวชิลัวจอเฮาอาชาเราชี้เฮาฟ้ากันเมืองเด็ดนอจึงต้องชอนจีให้เดียเนียจีจะจงเราชี้สังคมเทียยีนังอายุเต่าจอเกดาเต่าจงปอนเนี่ยเราชี้อายุเต่าจอเกดาเต่าปอนเนี่ยก่อนแล้วเต่าชี้ซอใจเต่าลู่ลู่เฮาหรือว่ายอดเต่าให้เราชกต่อนอยอออีจอมมุสตูเกมัวว่าหัวชิลัวยอดจอเขาฟ้ากันเมืองเดนอชายเต่าไฮเตียจงล่อเลยหาประกันเกาะเป้จงปนเนี่ยก่อนหนึ่งมัวว่าหัวชิลัวจออีอยากลีจงสีนังยะสิลีไฮเตียยามัวว่าหัวชิลัวจอเราชิยามัวใจยามูไซตู่จอเราชิยาเตียไรเตียเลือกตั้งยะเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติยะวะยะเป้ยังเก่งเปาะยอดจอเขาเป้รู้ได้เฉยวะยะจีชงตื้อเจเลยอยู่ว่าเกาะเป้อีจงเนี่ยจิกเทนจาชะดาวยอเตาไซอยู่ตัวย่ออยู่ซ้ายเตียนือยอมัวตัวแทนยอมัวตัวเนี่ยนอนเจเอตั้งเจ้าลูกเจ้าอยู่ยอดจะหาสัมภาหิงสัตเนาะท่องเต่าลอยเจเป้จงปนเนี่ยเราเนี่ยยอมัวใจอย่าลีจงสินั่งวะย่อเตียอยู่มัวเงินไข่อยู่มัวนุ่งยงลีนางเกาอีชงเจหมูลอยเจอยู่มัวเงินไข่เจอลีว่าลายจงล้อลายวางหล่อเจก็มัวปังสื่อเราชี้ยก็มัวสิทธิ์ยอมูเต่าก็ล้มเบจอก็ล้มเบจอเฮาสมัครวัดสมาชิกสภาแห่งชาติยอลินเดอร์ยอดโจว่าเกมัวว่าหัวชิลูจอยอดโจฟาที่ออเดนอยอฟาเศรษฐกิจยอดโจหัวนอแล้วกู้ชาวมั่งไฮเตียจงล่อลอยยอดลัดมัวนโยบายช่างกาโจจงปอนเนี่ยก็เลยมัวใจชิลูจอมัวนโยบายช่างกาโจจงปอนเนี่ยก็เลยมัวใจวัวลัดหลวดเทียจีเตะของเสียลาดเสียสื่อก็เจ้าจะลีเกจลิชอมัวใจใสเจ้าเฮาหลือเจ้าเหล่าอัวเราย่อเตียมวดใจเลือกวิสาสิบดอเตาอยู่เตาแสงได้ด้าจอหลอนตะเกวหาลือตุป้อนเนี่ยอัวย่อหนึ่งมัวลู่ลู่หาลืออัวย่อมัวคงหาพิสอบมัวหน้าที่ตำแหน่งจงอิยาอิตุสินังเราหนึ่งปลังอยู่เตาแสงได้ด้าจอเทียเกป้าเราชี้หน้าย่อมบายอิยาลิสินัง

มอเทชัวเกมว่าหัวชิลูจอยอดจอเฮาฟ้ากันเมืองเที่ยเศรษฐกิจวายากูติต่อให้หล่อเศร้าตอนเด้อวายาเตียเป้จงปะเนี่ยเทจินึงเป้มัวว่าหัวชิลูจอยอยะลินตะจินะโมเป้หอชิจอละมอมลองจอยอดจอเฮาเกมว่าหัวชิลัววานตะปะเนี่ยเทจินึงยอดจอเฮาฟ้าวัฒนธรรมสังคมและยอฟ้าเกใจอาดักขัวจงจ่อลอยอดลัดมั่วนโยบายเชิงกาเทียจิเงินไข่ทัวเกดาเจ้าไปอีจงปะเนี่ยก็มั่วใจชิลัวจอลีเตสินังซื้อลีไฮเตียมั่วใจหมู่กงเตเฮาลือวอยอเลยซ่อเกใจดักขวาซื้อลีไฮเตียอยากเกมัวยังยะแล้วชิอยากเกว่าสังเกตดอเจ้าว่าเกวันเนี่ยนอมูลินกีฬาเตะยอเที่ยเกเกิดเป้าเกิดเต้าเกิดเตอเกเกิดเป้าซอฟ้าว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเที่ยนดอเจ้าลือฟ้าอีจงลงมาที่ชัวยอดเจ้าอยากที่เป้าลอชิยาด้านที่เป้าแต่นอยอดหายซอเกมัววางหัวชิลูจอเด็กปนเนี่ยเทียสีนังยอดเจ้าเฮาหยีนังลอยอดละหายเตียยอดยอดเจ้าเฮาครอบครัวเต้าชาวไฮเตียลัดอวดตูช่างกาเทียจื้อฝึกเกมัววางหัวชิลูจอนแต่ปนเนี่ยเทียสีนังยอดเจ้าเฮาหยีนังปนเนี่ยเทียสีนังมั่วใจชิลูจอยอดเจ้าชัวชัวฟ้าเฮาเกอหยีนังตุนใช้วายนึกมั่วนุ่งยงปูเก่าหยิ่งชงเลยเจนึกย้อนมั่วใจมูใช้เนื้อตุ้ดซีตุ้งกะตุ้ปันเนี่ยวายเดียก็มูยศสีแล้วเชียก็มั่วสีเลยเอก็สามูเจ้าก็ลุ่มเบต่อก้าแล้วเชียแล้วหัวเดียน้ำสกุลเตอร์ก็สามูเจ้าอีหยาลีก็ตุ้ดสีแล้วยังเตาหอยเดียก็หอชีสามูเป้าก็ลุ่มน้ำสกุลเตอร์รอเตาเอก็ชีก็ลุกกู้สีหล่อปวดเรื่องเตาอีหยางเก่าท่อนตลาดกู้ชอมั่งให้เตียตูเนียเจเหนือยมวยใจชิลูจออีหยาลีตุดสีเจเต๋อว่าจอกของวายองกับอ้อลังคือหล่อลูชิลักชาวให้เตียยอดจอว่าสินสมสร้างยอดกับอีกู้เนียสินแต่นอมวยใจชิมเบาจอเกเต๋อลูชิถาลูชิยอดเตียชิปึกษาเกปอจงเทียกะให้เดอตั้งมั่งยอดจอหองกับว่าลู่นั่งลูชิยองกับยีนั่งท่องตลาดก็อ้อลังมั่วเก๋ปอชงใส่เชิงย่อเก๋ว่าฮาวลือเทียเก๋มั่วเมตุเมียวลอชิยาเตียท่องตลาดก็ย่อจู่มั่วเก๋ปอชงลอชิยาเตียโจเซียใส่เชิงย่อท่องตลาดก็อ้อลังปวดลังมั่วเก๋ปอชงหายจ่อว่าเก๋ใส่เชิงย่อเก๋ว่าฮาวลือเทียเก๋มั่วเมตุเมียวดอดเราลือลือยาก็อีกคู่จริงกันแต่ยูจูชิลูชิป้าชิฟุเทียชิใช่ชัวดอดเกชิป้าตูควักเหี้ยเต็มมีตู้มีหนวดเทียจีขอรู้หนึ่งก็จวมว่าเกชิลูชิป้าชิเจ้าจงจู่จู่ละยาตอนเดยอดจะเขาลุ้นเชี่ยลุงแต่จ้าเกจะลิชอนอกู้เต่าเสาอิงไก่มึงมึงให้เตียเตมีหนวดว่ายอดชิหายยอดตู้ลอยย้อนใจปวดลังอยู่หมดใจชี้ลวดจ่อไอเตาใจลังเหนียเทียลังสีเตกู้ช่างกู้เตว่ายอดแล้วชาวไฮเตียยอดการสืบทอดมุมมรดกอาจารย์ลีเฮาเกจลิช่อยอดก็น้อยยอดชิหายตู้ตู้ตุนใจลองกับอ้อนลังเตยยังหมดใจชี้ลวดจ่ออยู่เตาใจลังเหนียลังสีว่ายูเนียหยุดสีเตของว่าของเจยอดอีจงเนี่ยสิก็ได้นึกจ้าจอมลงมอเทชัวลีกูหายเราโฉดต้นอยากกูหายจ้าเกมัวว่าหัวชิลูจอนแต่ปอนเนี่ยเทียดสีนังหัวยอดหนึ่งมัวยอดเปล่าฟ้าหัวยอดยอดจอเขาเกมัวว่าหัวชิลูจอนยอดจอเขาฟ้ากันเมืองเกมัวว่าหัวชิลูจอนยอดจอเขาเนี่ยนอฟ้าว่าเศรษฐกิจเกวันละวันลวดเราเชียเกจีของเสลาเสียสื่อดอเจ้าเกมัวว่าหัวชิลูจอนยอดจอเขาฟ้าว่าเกจได้ขวด้านวัฒนธรรมสังคมเทียฟ้าที่ปล้องแต่นอยาเกมัวว่าหัวชิลูจอนยอดจอเขาอยู่ยินังเราเชียเขาครอบครัวว่ายอดจ้าเกจลิช่อหายจ่อจีขอเทียตีไทปอนเนียจ้าเลขที่สุนยี่ชองอ้อผับเล่าว่าเตาเสามังเชยอดจ่อเฮากูมั่วจะเราถะถะเตานี่ชะเดอต้องน้องยอดจ่อว่าลูกชิฮานอ
ยอนอว่าเทจิชิฮะเตียนี่ชะดาตอมนงละเจเนยวงกาเชียเอนูนอเกมอลุเปาซอฟาเกเจลิชอกูมอทะเจลอจอเจซิลินอซือหรือลูชิฮะเปมาลีฮอตอกาชินชีดัวเปมาลีฮอตอกาลอเกเปาซออาเกเจลิชอซอมุนซีเปมาลีชินชีญอตอฮอเปนตุซอตงจัวไฮซอเกเจลิชอวยาเปมอชาตะญอตอซุซวนงวันเสาทอเกอจิชีซอตอเกอจิชินดาตอนูไกญอตอฮอกิฮวาจัวFM 1.3 MHz ที่ยอดจะหอกี้ว่าจัว AM จะจออ้อ MHz เถาลูกเขาลีเที่ยลูกกาลีนู่วันซุกเถาลูกชิหาเกาอ้อชินดาจอดจอเกาเปชีตอนนู่นเจเถาก็นอกูปากูเถาฝ่องเกาะชะดาจนชีเกนอกันยอจงชะดาเนยอจงมาจนตา

Yeah.

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

บายดีตอนนี้มีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกับมีรายการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 MHz วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 เช้าหา 9:00หนึ่งสมองเต็มนะผ่านทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์กับข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ทานควรฟังโดยเฉพาะแมนทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าทานจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ดีก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับมดทุกคนอยู่ในสังคมเนาะและก็สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าประชาชนส่วนทั่วไปท่านมีความสนใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานประกันสังคมท่านสามารถโทรไป1508ในวันเวลาราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00เช้าหา4:00แหล่งสอบถามข้อมูลได้ว่าการสมัครใจนี้จะต้องมีอย่างแน่เนาะจ่ายแนวใดและก็ผลประโยชน์จะได้ครับคือแนวใดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ให้กับประชาทานที่สำคัญเนาะสำหรับภาคสมัครใจจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเนาะก็จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมไปตลอดชีวิตเนาะมีเงินเสียชีวิตที่สำคัญเวลาบำนาญแล้วก็จะบ่ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเข้าสู่ประกันสังคมก่อนข้ามก็คือประกันสังคมจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แต่ละเดือนเนาะเวลาที่ทานเกษียณบำนาญมาเนาะบ่แตกต่างกับพนักงานรัฐกรหรือว่าพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีบำนาญเส้นเดียวกันและก็ในมื้อนี้สันติภาพก็จะเอาในเรื่องของอีก1หัวข้อที่ติดพันกับสิ่งที่หลายท่านฝากถามกันเข้ามาหลายเนาะก็คือว่าเรื่องของการเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันไปห้องหมอที่เฮาเลือกนี่บ่ทันเนาะเฮาจะต้องเฮ็ดคือแนวใดเนาะประกันสังคมเพิ่นมีคุ้มครองบ่กรณีที่ว่าไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนการเจ็บเป็นฉุกเฉินเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมเนาะรวมไปถึงครอบครัวที่เกิดสิทธิ์ตามบ่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือกับลูกเนาะอันนี้ก็ควรฟังเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าสามารถรับฟังเป็นข้อมูลได้เวลาที่ว่ามันเกิดเหตุกับเฮาเฮาจึงจะฮู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือปฏิบัติตามระเบียบการที่ทางประกันสังคมก็คือทางห้องหมอเนาะคันว่าเรื่องการใส่บัตรนี่ก็จะเป็นทางห้องหมอเป็นเอิ้นว่าระเบียบการเนาะคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วเนาะก่อนที่จะไปรับฮู้นํากันเกี่ยวข้องกับกรณีเจ็บฉุกเฉินเนาะสันติภาพก็จะมาเว้าในเรื่องของกรณีที่จะเป็นปกติให้บริการได้รับฟังกันก่อนเนาะว่าการใช้บัตรประกันสังคมนี้เป็นคืออะไรในกรณีไปห้องหมอปกติทั่วไปแน่นอนเวลาที่ผู้ประกันตนเฮานี่ขึ้นทะเบียนเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐพนักงานวิสาหกิจหรือผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีพวกเขาจะให้ถือสำเนาครัวเนาะก๊อปปี้สำเนาครัวสำเนา

จะมีจากคนก็ตามเนาะอันนี้แมนสวัสดิการที่ดีของประกันสังคมแล้วเนาะขั้นตอนก็คือแมนเวลาขึ้นทะเบียนปุ๊บเนาะนอกจากคนในครอบครัวที่จะต้องได้แจ้งเขากรณีที่มีการแต่งงานก็คือต้องได้เลือกห้องหมอเนาะต้องได้เลือกห้องหมอณปัจจุบันนี้ก็มีความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกห้องหมอเนาะเพราะว่าในครอบครัวนึงทานสามารถเลือกแยกห้องหมอได้เนาะเลือกแยกห้องหมอได้ผัวอาจจะใส่อยู่เศรษฐาเมียอาจจะใส่อยู่มโหสถลูกอาจจะใส่อยู่ห้องหมอเด็กหน้าห้อยห้าสิบเตียงหรือว่าหน้าห้องหมอมิตรภาพหันได้เนาะลูกอายุต่ำกว่า16ปีลงมาเนาะสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหมอเด็กหันได้หมายก็ว่าสามารถเลือกแยกกันได้เนาะในเมื่อก่อนแหละคันว่าเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเฮานี่มันเพิ่นจะให้ไปเลือกอยู่ในห้องหมอเดียวกันเนาะคันว่าผู้ประกันตนเลือกห้องหมอมิตรภาพเนาะคู่สมรสลูกก็ต้องไปมิตรภาพนํากันหมดอันนั้นเป็นระเบียบเก่าแต่ว่าในปัจจุบันนี้แมนบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาครัฐบ่ว่าจะเป็นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเองก็ดีสามารถเลือกแยกกันได้อยู่ในครอบครัวเนาะว่าใครจะเลือกห้องหมอได้เนาะแต่ที่สำคัญให้ทานจื่อว่าทานเลือกห้องหมอใดที่สำคัญให้จื่อว่าทานเลือกห้องหมอใดเนาะผัวเลือกห้องหมอใดเมียเลือกห้องหมอใดลูกเลือกห้องหมอได้ให้จื้อห้องหมอที่ตัวเองเลือกและก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่ถ้าว่าท่านบ่จื้อท่านสามารถไปกวดผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคมได้พิมพ์คำว่า www.lsso.gov.la เนาะ www.lsso.gov.la ท่านสามารถเข้าไปปุ่มกวดสิทธิ์การปิ้นปัวแล้วพิมพ์เลขรหัสบัตรประกันสังคมลงไปนะแล้วก็กดโอเค enter ไปเนาะท่านก็จะเห็นว่าน่ะมีภัยแน่ที่ท่านได้แจ้งเข้าแล้วเนาะเข้าใส่บัตรประกันสังคมนําแล้วแล้วก็แต่ละคนเลือกปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดเนาะอันนี้แม่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกท่านสามารถกดผ่านมือถือของท่านได้เลยเพียงแต่เข้าไปเว็บไซต์www.lsso.gov.la เนาะอันนั้นแนะนำเป็นช่องทางในการกวดสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพและในกรณีแน่นอนเวลาเขาเจ็บเป็นกรณีเจ็บเป็นทั่วไปก็คือต้องได้ไปห้องหมอที่เขาเลือกทุกครั้งต้องไปห้องหมอที่เขาเลือกทุกครั้งถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปย้ำว่าถ้าว่าเจ็บเป็นทั่วไปต้องไปห้องหมอที่เขาเลือกทุกครั้งเลือกมโหสถต้องไปมโหสถเลือกมิตรภาพต้องไปมิตรภาพเลือกเศรษฐาต้องไปมิตรต้องไปเศรษฐาหมายว่าไปห้องหมอที่เราเลือกนะแต่ยกเว้นกรณีเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันตัวนี้แมนเป็นหัวข้อที่ผู้ประกันตนเฮานะฝากถามกันเข้ามาทาง1508กรณีเจ็บสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกประกันสังคมคุ้มครองพอก็คือคุ้มครองถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญแท้แล้วต้องโทรแจ้งภายใน3วันโทรไปเนาะสายด่วนยูบัตรประกันสังคมนั้นเนาะโทรเข้าไปเบอร์สายด่วนยูบัตรประกันสังคมนั้นเพราะว่ายูบัตรประกันสังคมจะมีเบอร์สายด่วนนครหลวงวิชันกับเบอร์1ต่างแขวงกับเบอร์1ต่างหากเนาะแต่ละแขวงก็จะบ่คือกันเนาะให้ท่านโทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงถ้าว่าเจ็บเป็นสุกเสริญกระทันหันไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกตัวนี้แมนให้ท่านได้เข้าใจเนาะเข้าใจไปบางคนนี่ไปแต่ว่าบ่ได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันการที่เขาไปสุกเสริญห้องหมอที่บ่ได้เลือกทานอาจจะได้สำระเงินค่าปิ้นปัวหันก่อนในเบื้องต้นเนาะหมายความอาจจะได้จ่ายก่อนแล้วโทรแจ้งสายด่วนยูบัตรประกันสังคมให้ทันภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะบ่ได้หมายความว่าแจ้งก่อนสิเข้าหมอได้ให้แจ้งหลังจากเข้าห้องหมอภายใน3วันหมายความว่ายังมีเวลาเนาะมีเวลา

านอาจจะแจ้งเองก็ได้ให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้หรือให้ห้องการเนาะผู้ประสานงานฝ่ายจัดตั้งฝ่ายบุคลากรแจ้งก็ได้แจ้งก็ได้ว่าท่านได้เข้าปิ้นปัวห้องหมอที่บ่ได้เลือกย้อนเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันย้อนว่าเจ็บเป็นสุขเสริญกระทันหันอาจจะย้อนเกิดอุบัติเหตุอาจจะย้อนในเรื่องของพยาธิของผู้เกี่ยวเองความดันเหตุให้เกิดวิ่นเวียนหมดสติอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกแขนขาหักก็มีหลายอันหรือไฟดูดไฟซอดมันก็มีอาการเอิ้นว่าความสุขเสริญเนาะที่จะต้องได้กู้ชีพเนาะที่จะต้องได้รักษาอันน่ะให้ทันกับอันน่ะเอิ้นว่าความเฮ็ดห้องต้องการในอาการการเจ็บป่วยนั้นเนาะห้ามเลือดจังซี่เลือดก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเลือดตกอย่างของสุขเสริญอันนั้นมันอาการสุขเสริญเนาะเอิ้นว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะทุกพยาธิแม้แต่ความดันแม้แต่อันเอียงก็ตามแต่เนาะมันก็จะมีระดับสุขเสริญของมันซึ่งการประเมินว่าเฮาสุขเสริญหรือบ่สุขเสริญอันนี้ขึ้นกับแพทย์เพิ่นพิจารณาเพิ่นบ่งมติเนาะคือบางท่านว่าตัวเองสุขเสริญก็เลยไปห้องหมออันน่ะเนาะห้องหมอใดนึงเอ้าย้อนว่าเป็นไข้รู้สึกว่าตัวเองนี่บ่สบายแฮงเป็นไข้ว่าตัวเองสุขเสริญประเมินตัวเองว่าสุขเสริญแต่เวลาไปห้องหมอแล้วเนาะท่านหมอวัดอุณหภูมิขึ้นแต่38องศาตัวนี้จะบ่อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญจะบ่ได้อยู่ในเกณฑ์สุขเสริญถ้าเกณฑ์สุขเสริญเนาะอุณหภูมิร่างกายต้องขึ้นอยู่39องศาอันนี้เป็นสถิติภาพตัวอย่างให้ฟังเนาะในการประเมินความสุขเสริญก็คือแม่นแพทย์เพิ่นเป็นผู้ประเมินระดับความสุขเสริญถ้าว่าเพิ่นแพทย์ว่าเจ้านี่บ่สุขเสริญเด้อ38องศาเนาะเจ้าต้องไปปิ่นปัวอยู่เขตนอกหรือเจ้าจะฝืนปิ่นปัวต่ออันนี้แม่นจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองหมายความบ่สามารถมาถอนเงินคืนได้ถึงว่าจะแจ้งก็ตามเพราะว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นสุขเสริญเนาะอย่ามาสุขเสริญนี่แม่นแพทย์เพิ่นจะมีการบ่งมติโดยแพทย์เนาะการพิจารณาโดยแพทย์ถ้าท่านใดที่ว่าเคยพาลูกไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมออันน่ะเด็กหน้าห้องหมอมิตรภาพเนาะท่านจะเห็นแผ่นแนะนำอาการสุขเสริญเป็นรายการสุขเสริญที่แพทย์เพิ่นได้เอิ้นว่าพิมพ์ออกมาตั้งเพื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้รับรู้ว่าอาการนี้สุขเสริญเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะสมเชยทางห้องหมอเด็กมิตรภาพที่เพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ไปใช้บริการเนาะเพิ่นก็จะมีเป็นเช็คลิสต์เนาะเลียนลงมาว่าอาการอย่างแน่ที่ถือว่าเป็นอาการสุขเสริญก็ถือว่ามีหลายสาวรายการเนาะหลายสาวรายการเด้สันติภาพไปเบิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพื่อบ่ให้มีคําถามเนาะหมายความว่าคันว่าผู้ประกันตนมีคําถามก็คือไปเบิ่งอยู่ในแผ่นโฆษณาตัวนั้นแล้วก็ถือว่าจบไปเนาะแต่ย้ําว่าทุกพยาธิมีระดับสุขเสริญของมันเนาะมีระดับที่ธรรมดาปานกลางและก็ระดับสุขเสริญนะอันนี้ก็ขึ้นกับแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยนะวินิจฉัยบ่งมติอาการเวลาเฮาไปใช้บริการเนาะอ่ะตอนต้นรายการออลมกันสำนีก่อนในระยะธรรมิตเนาะเฮาก็ยังมีเอิ้นว่าสิ่งที่จะมาออลมกันเติมเกี่ยวข้องกับการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญไปห้องหมอที่บ่ได้เลือกเนาะตอนต้นรายการออลมกันสำนีก่อนจะหน่อยมาฟังกันเติมตอนนี้ไปฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้มิลิการได้รับฟังในแต่ละมือ เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมบอกว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านจะเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ควรที่จะรับรู้สำหรับสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองผ่านมานี่ก็สังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนหลายอันแต่บ่ได้มายื่นเอกสารห้องขอย้อนว่าตัวเองบ่ฮู้สิทธิผลประโยชน์ก็เลยเฮ็ดให้เสียผลประโยชน์ไปซึ่งการห้องขอเงินอุดหนุนแต่ละอันก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่นกำหนดไว้อุดหนุนระยะสั้นยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนทานมาเดือนที่4นี่ก็ถือว่าบ่ได้รับละอุดหนุนระยะยาวคือบำนาญยื่นเอกสารได้บ่เกิน6เดือนเพิ่นมายื่นเดือนที่7เพิ่นก็จะได้แต่เดือนที่7ไปหมายความว่าเดือนที่6 5 4 3 2 1คือแม่นโมฆะเห็นบ่ก็เสียผลประโยชน์เนาะแต่ว่าเฉพาะอุดหนุนระยะสั้นคันว่ายื่นกายก็คือแม่นตัดสิทธิ์เลยก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเลยต่างจากอุดหนุนระยะยาวได้รับไปหน้านะแต่ก็เสียผลประโยชน์เพิ่นบ่ได้ไล่ขึ้นย้อนหลังคันว่าเฮาไปยื่นซ่าเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการประกันสังคมและมื้อนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของการไปใช้บริการกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเนาะในเบื้องต้นก็ถือว่าได้โอลมให้บริการได้รับฟังพอสมควรเนาะกรณีไปใช้บริการนะฮะกรณีไปหูหมอที่เฮาบ่ได้เลือกไปได้บ่ได้ในกรณีที่เจ็บเป็นฉุกเฉินกระทันหันเท่านั้นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินบ่แม่นเฮาเป็นผู้ประเมินคันว่าแพทย์ประเมินว่าอาการเฮาบ่ถึงขั้นฉุกเฉินแต่เฮายังฝืนปิ่นปั่วอยู่ก็คือแม่นเฮาจะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเนาะแต่คันว่าเป็นกรณีไปฉุกเฉินแท้เนาะแพทย์ก็ประเมินแล้วว่าฉุกเฉินท่านจําเป็นต้องได้แจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงหรือว่าภายใน3วันอีกเนาะจึงจะได้รับการคุ้มครองย้ําว่าก็คือแม่นจ่ายแจ้งเนาะแจ้งหลังจากเข้าไปใช้บริการอยู่ห้องหมอหั่นบ่แม่นแจ้งก่อนบางท่านว่าต้องได้แจ้งก่อนบ่มีไผฮู้เนาะว่าตัวเองสิเจ็บก่อนนะเนาะก็คือแม่นแจ้งหลังจากเข้าห้องหมอมื้อที่1บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่2บ่ทันแจ้งบ่เป็นหยังมื้อที่3ต้องแจ้งเนาะคันว่ากายมื้อที่3ไปหรือว่ากาย72ชั่วโมงไปตัวนี้ก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะถึงว่าจะเจ็บสุขเสริญก็ตามและก็สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้นั่นก็คือการที่มีหลายคนถามมาเนาะเกิดลูกส่วนหลายแล้วคันว่าเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะหรือว่าเมียผู้ประกันตนเองก็ได้อยู่นครหลวงจันทน์เวลาเกิดลูกขนาดเนาะเพิ่นมักไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กหนองพญาเนาะแม่และเด็กหนองพญาเพิ่นว่าเจ็บสุกเสริญก็เลยไปเกิดอยู่หั่นแต่อย่าลืมว่าการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญการเกิดลูกนี้เพิ่นจะบ่ถือว่าเป็นกรณีสุกเสริญเพราะว่าอย่างการเกิดลูกนี้เพิ่นจะมีการ นัดหมายเนาะของแพทย์คักแน่ว่าจักเดือนจักเดือนจักทิศจะเกิดเนาะเพิ่นมีการกำหนดรายละเอียดนะโดยการประเมินของแพทย์แต่มันแน่นอนบ่มันก็อาจจะคัดเคลื่อนคัดเคลื่อนเนาะในหนึ่งว่าซั่นซะเพิ่นจึงบ่ได้ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหมายความอันน่ะมีการก้าเกี่ยมตัวเองนะต้องมีการก้าเกี่ยมตัวเองเนาะในกรณีที่จะเกิดลูกแต่ว่าส่วนหลายสมาชิกเขานี่มันก็ไปใช้บริการเนาะอยู่ห้องหมอแม่และเด็กก็ได้แจ้งไปว่ากรณีทานไปเกิดได้บ่เกิดได้แต่จะต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเกิดด้วยตัวเองบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้นะบ่สามารถมาแลนถอนเงินคืนได้ถ้าเกิดลูกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกแม่นสามารถใช้บัตรได้ปกตินะสามารถใช้บัตรได้ปกติแต่คันว่าไปเกิดอยู่ห้องหมอแม่และเด็กน้องพญาตัวนี้แม่นยังเอิ้นว่าประกันสังคมยังบ่ทันได้กวมรวมถึงห้องหมอแม่และเด็กน้องพญาเนาะซึ่งห้องหมอที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองต้องเป็นห้องหมอที่เอิ้นว่าครบวงจรแล้วก็เป็นห้องหมอใหญ่นะบ่แม่นห้องหมอแขนงเฉพาะยกเว้นเสียแต่ห้องหมอใหญ่เนาะที่เฮาเลือกบ่สามารถให้บริการได้ย้อนมีความซับซ้อนบ่ย้อนอุปกรณ์เครื่องมือบ่อันบ่ทวงทันบ่ทันสมัยบ่พอสินะเนาะหรือว่าด้านวิชาการแพทย์เนาะจำเป็นต้องได้เฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอแขนงเฉพาะตัวนี้แม่นสามารถนำใช้ได้ถ้าว่ากรณีมีใบนำส่งเนาะถ้าว่ามีกรณีใบนำส่งคือตัวอย่างท่านเจ็บตามีปัญหาทางด้านสายตาเจ็บตาเนาะไปห้องหมอเฮาเลือกเนาะห้องหมอใหญ่ไปแล้วเพิ่นว่าอุปกรณ์บ่ทันสมัยเนาะความสำนักของแพทย์บ่เนี่ยต่างๆเนาะเพิ่นว่าบ่สามารถเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดใบนำส่งไปห้องหมอทงปงตัวนี้แม่นสามารถไปได้ถ้าว่ามีใบนำส่งจากห้องหมอที่เฮาเลือกเนาะไปแขนงเฉพาะแม่นสามารถไปใช้บริการอยู่ห้องหมอที่ปลายทางนั้นได้ถ้าว่ามีใบนำส่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าว่าตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจให้โทรปรึกษา1508ก่อนอย่าเฝ้าไปใช้บริการโดยที่เฮาเนาะบ่มีข้อมูลโดยที่เฮาบ่ฮู้บางท่านนี่อันน่ะเอิ้นว่าถือเบาเนาะก็คือใช้รถแล้วจึงไปเค็มอยู่นำประกันสังคมเนาะใช้รถแล้วจึงไปเค็มนำประกันสังคมซัมบ่นำเนาะบางคนไปใช้พุ่นเนาะอยู่ห้องหมอเอกชนไปใช้รถแล้วจึงไปเค็มนำประกันสังคมว่าง่ายเนาะแต่ว่าบ่มีระเบียบคุ้มครองในจุดนี้เนาะบ่มีระเบียบคุ้มครองหมายความว่าก็ต้องได้เสียเงินของทานเองเนาะบ่สามารถถอนเงินคืนได้เพราะว่าเฮาต้องฮู้ว่าระเบียบการใช้บัตรประกันสังคมนี่เพิ่นคุ้มครองซ้ำใดเนาะเพิ่นคุ้มครองซ้ำใดบ่แม่นว่าใช้แล้วมาถอนเงินคืนเนาะไปใช้บริการก่อนเนาะอยากไปใช้ก็ไปใช้แล้วมาถอนเงินคืนบ่แม่นเนาะระบบจะบ่ได้เป็นแบบนั้นเนาะหมายความว่าก่อนที่จะไปใช้ก็คือแม่นต้องไปหาหมอที่เฮาเลือกยกเว้นฉุกเฉินเนาะคือสันติภาพได้เฝ้าไปหั่นแหละเนาะที่ผ่านมาก็หลายคนก็ถือเบาเฮ็ดแบบความเข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแต่ว่ามันระเบียบมันไปอีกแบบนึงเฮ็ดให้แต่ต้องในเรื่องของความรู้สึกจิตใจบางเทื่อมันเอิ้นว่าติดพันกับค่าใช้จ่ายสูงเนาะอันนี้ยิ่งอันตรายเนาะยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วย้ำแล้วก็คือแม่นให้ไปห้องหมอที่เฮาเลือกกรณีจะเป็นทั่วไปเนาะบ่แม่นกรณีจะเป็นฉุกเฉินเพราะว่าคันว่าติดพันค่าใช้จ่ายสูงอย่างน้อยก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระเนาะดีกว่าท่านไปใช้ตามใจของท่านแล้วมาถอนเงินคืนบ่ได้อันนั้นเป็นภาระของท่าน 100% เลยเนาะก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่มีรายการแบบนั้นเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจมีรายการเนาะที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาเมื่อนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้ออธิบายให้มีรายการได้รับฟัง เพื่อจะนำใส่ให้บัตรประกันสังคมให้ถูกต้องนะตามระเบียบการและก็เพื่อป้องกันบ่ให้ทานเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ขออวยชัยพรมีการจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวการสวัสดีภาพลามีการไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบื้องแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใส่บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

0: สบายดีทานผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกทานมาพอๆกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้นำเสนอทานรับฟังเริ่มแต่เวลา 8:30 น.มาพบพ่อเพื่อนบิดรายการนำเอาข่าวเกี่ยวกับการผลิตทางด้านกสิกรรมการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์นะครอบครัวตัวแบบเวียกงานพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำสาวกสิกรพวกเขาก็แม่นซุ่มใส่นะการบริบาลรักษาเข้าหน้าปีและพืชฤดูฝนอย่างไรก็แม่นให้มันเลาะเรียบเบิ่งตามทุ่งไร่ทุ่งนาหัวส่วนนั่นแหละเพราะว่าบางเขตบางบอนมีฝนตกหลายอาจเกิดภัยน้ำท่วมบางเขตบางบอนบ่มีฝนตกก็จะเกิดภัยแห้งแล้งพร้อมทั้งมีศัตรูพืชมาทำลายต้องได้เอาใจใส่นะมันเบิ่งเพื่อเห็นอะไรให้ผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเงินแห่งดึกดำบรรพ์ลงไปนั้นให้ได้หามากผลกลับมาที่ดีตามระดับคัดมาที่วางไว้ผลิตกุมอยู่กุมกินภายในครอบครัวและผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายหับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากข้าใดรายทานคิดยักสร้างเศรษฐกิจครอบครัวแต่บ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดยังดีเนาะอันนี้ทางรายการจึงได้นำเอาเทคนิคการปลูกมะฮุงใส่กระถางอันนี้ท่านรายทานท่านอาจจะบ่มีเนื้อที่หลายพวกเขาจะมีเทคนิคในการปลูกคืออะไรใส่กระทู้หรือว่าใส่ทางต่างๆอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้พบฮ้อกันอีกฟังเพลงจากทางรายการก่อน
1: เอ้าแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเขาต้องหูประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ๋ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ได้บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพา
3: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้บริการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเฮามาฟังเนาะสําหรับเทคนิคในการปลูกมะฮุงใส่ทั้งหรือว่าใส่ทูประเภทต่างๆถ้าทานบ่มีเนื้อที่หลายอยากปลูกบริโภคไว้ภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าเนาะอันนี้การปลูกมะฮุงนอกจากการปลูกลงดินแล้วอันนี้ก็ถือว่าได้รับผลผลิตดีพวกเฮายังสามารถปลูกใส่คุใส่กระตาหรือว่าทูดอกไม้นําอีกเนาะดังที่พวกเฮาฮู้ละว่าการปลูกมะฮุงอยู่ในทูประเภทต่างๆนั้นก็บ่ง่ายคือการปลูกลงดินปกติถึงว่าจะมีวิธีต่างกันแต่ว่าบอกที่ว่ายากก็คือการปลูกให้ต้นมะฮุงหั่นติดมากเพราะโดยทั่วไปแล้วถ้าว่าปลูกไหนโทแล้วนั้นหั่นมะฮุงจะออกมากยากอันนี้ก็เนื่องจากว่าเหตุฮาร์ดของดินอยู่ในโทนั้นหั่นมันน้อยแต่ก็เฮ็ดให้ต้นสูงติดมากยากนะบ่ให้ผลผลิตดีแต่เพราะมะฮุงเป็นพืชที่ใหญ่ไวและก็บ่ค่อยมีศัตรูพืชร้ายปานใดแต่ว่าการปลูกไว้กินเองอยู่เหือนอาจจะใช้พื้นที่เอาลายเนาะอยู่ในระยะทําอิฐนั้นเนื่องจากต้นมะฮุงมีใบแพร่กว้างประมาณ1เมตรเนาะแต่ถ้าหากว่าบ่มีเนื้อที่ลายการปลูกใส่โทก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีโดยเฮามาเริ่มต้นการปลูกมะฮุงอยู่ในโทนั้นก็คือเริ่มต้นโดยการเกี่ยมดินปลูกมะฮุงสําหรับอยู่ในโทนั้นให้เกี่ยมตากดินสําหรับปลูกมะฮุงไว้ประมาณ5มือนี่แหละท่านผู้ฟังเพื่อว่าพวกเขาจะได้ฆ่าเสือแบคทีเรียและเสือพยาธิอยู่ในดินและพวกเขานำเอาดินที่เกี่ยมไว้นั้นมาผสมเข้ากับฝุ่นคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์และพวกเขานำลงใส่โถปลูก50ส่วน100ของความสูงของโถพวกเขาใส่ครึ่งหนึ่งเนาะส่วนที่เหลือก็แม่นให้ใส่ดินผสมก้ามะพร้าวมุนเนาะใส่ลงไป50ส่วน100และพอเขาเริ่มต้นด้วยการกาแกนมะฮุงถ้าหากว่าบ่สนใจวิธีการอย่างเป็นทางการลายก็คือให้นำเอาแกนมะฮุงนี่แหละแช่ไว้น้ำ3คืนเฉพาะแกนที่ว่าแห้งแล้วเนาะแต่ถ้าว่าเป็นแกนสดที่พวกเขากินมะฮุงแล้วพวกเขาก็สามารถนำเอาแกนสดนั้นได้จากการรับประทานมะฮุงเอาบ่ต้องถึงขั้นที่ว่าแช่น้ำฮอด3คืนอันนี้พวกเราเอาประมาณ1 5 2คืนก็พอแล้วโดยการเปลี่ยนน้ำที่แช่อยู่เรื่อยๆนะอย่างน้อยมือละ2 5 3ครั้งแล้วนำเอาแกนมะฮุงที่ผ่านการแช่น้ำแล้วนั้นกาอยู่ในทุ่งดินผสมกาบมะพร้าวที่ว่าเกี่ยมไว้โดยให้ใส่3 5 4แกนต่อทุ่งแต่ถ้าหากว่าจะลัดขั้นตอนอันนี้ก็คือให้นำเอาไปวานลงกระทะโถหั่นแหละเนาะเลยอันนี้ก็ถือว่าง่ายท่านผู้ฟังแล้วก็พอเฮาหดน้ำให้ซุ่มแล้วก็ปกด้วยก้ามะพร้าวปักบางๆนี่ก็ต้องอันนี้พอเฮาบ่ต้องให้หน้าลายเนาะแล้วก็ให้หดน้ำทุกๆมื้อใช้เวลาประมาณ 9-50 มื้อแกนก็จะงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาและภายหลังที่ว่าแกนงอกเป็นต้นอ่อนแล้วพวกเขาจะดำเนินการปลูกคืนอะไรเนาะการบริวัติหักซ่าคืนอะไรเอาไว้พวกเขามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก็ได้จึงฟังน้ำกันตื่ม
4: มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายกัดจังหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
5: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
4: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
5: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
4: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
6: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้บริการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็แม่นกำลังเดินทางขับขี่รถให้ระมัดระวังคอยไปคอยมานำกันเพื่อหลีกจากการเกิดอุบัติเหตุถ้าประมาทเกิดขึ้นมาแล้วก็นำความยุ่งยากตามมาเนาะจะเป็นเสียเวลาเสียเงินคำหายแห้งนี่ก็ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนเห็นให้ถนนหนทางบางเขตบางบอนอันนี้ก็เปื้อนมีบวกมีคมต้องได้เอาใจใส่นำกันในการใส่รถใส่ถนนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางให้ไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพส่วนท่านที่กำลังไปหัวไปส่วนไปให้ไปนาก็แม่นให้นุ่งเครื่องยาวปกปิดทางกายคักแน่เพราะว่าพยาธิไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ง่ายท่านผู้ฟังถ้าหากว่าพอเขาถึกหยุงที่มีเสื้อพยาธิมากัดก็จะเป็นพยาธิไข้เลือดออกได้ต้องได้เอาใจใส่ป้องกันเอาไว้ก่อนจะเป็นการดีบัดนี้พวกเขามาฟังนะเรื่องของการปลูกมะฮุงใส่โถอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงนะที่หลายท่านคิดว่ามันยากและก็บ่อยากปลูกแต่ถ้าพอเขาบ่ลองก็คงจะบ่ฮู้เนาะสำหรับการปลูกมะฮุงอันนี้พอเขาเกี่ยมดินเนาะใส่โถแล้วก็สามารถนำเอาแกนมะฮุงที่พอเขาเสนาใบหั่นไปหว่านใส่เลยเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาบดน้ำเนาะทุกมือใช้เวลาประมาณ 9-50 มือแกนมะฮุงจะงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วหลังจากต้นอ่อนใหญ่ประมาณ1ข้อมือให้หดน้ำพอสุ่มมือละเถื่อก็พอแล้วก็พอเขาขับขวานอยู่ในห่มอีกเนาะถ้าหากว่ากาอยู่ในทุ่งกาเบียเมื่อต้นมะฮุงใหญ่ประมาณ 4-5 ซมก็สามารถนำมาปลูกลงในโถได้เลยแบบที่ว่าบ่ต้องแยกต้นหรือว่าโถละ 3-5-4 ต้นโดยการขุดให้ลึกเนาะถึงดินประมาณที่พวกเราได้ผสมกันนั่นแหละเนาะบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมักแล้วท่มดินให้แน่นหดน้ำให้สุ่มซ่องมือต่อครั้งเมื่อเวลาผ่านไป1อาทิตย์จะมีต้นมะฮุงที่ว่าสมบูรณ์ที่สุดและอ่อนแอที่สุดอยู่ในโถเดียวกันให้หดน้ำพอซุ่มพอประมาณและพวกเขาก็ถือว่าอันนี้พวกเขาหดบ่ลายท่านผู้ฟังอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3ครั้งหรือว่าสังเกตเบื้องดินถ้าหากว่าดินแห้งลายจนเกินไปก็หดน้ำให้ซุ่มแล้วพวกเขาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเติมลงอยู่ในโถได้เนาะถ้าหากว่าดินยุบตัวหลังจากที่ว่าปลูกมะฮุงไปได้ประมาณ3เดือนต้นมะฮุงหั่นจะเริ่มออกดอกให้เลือกตัดต้นที่อ่อนแอหรือว่าต้นที่เป็นตัวผู้ตัวแม่หั่นทิ่มเลยเนาะเลือกไว้แต่ต้นกระเทยนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เนื่องจากว่าต้นกระเทยนี่แหละจะให้ผลที่ว่าดกและมะฮุงที่ว่าออกหั่นจะงามเนื้อหน้าดีการสังเกตต้นมะฮุงเนาะที่เป็นต้นกระเทยอันนี้หลายท่านอาจจะบ่ฮู้เนาะท่านผู้ฟังว่าพวกเขาจะสังเกตคืออะไรแม่นให้พี่เบิ่งกีบดอกเบิ่งเนาะถ้าว่าต้นใดมีทั้งกีซ้อนตัวแม่และตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกันท่านก็แปลว่าต้นนั้นแหละเป็นต้นมะฮุงกระเทยท่านผู้ฟัง หลังจากต้นมะฮงอาทิวาพอเขาได้มีการแยกตัวแล้วเนาะต้นมะฮงหั้นอายุได้8เดือนไปแล้วก็จะสามารถให้ผลผลิตได้ปกติเนาะและต้นมะฮงหั้นจะมีอายุจนกว่าครบ3ปีจะบ่สามารถให้ผลผลิตได้อีกต้องได้ตัดทิ่มถ้าบ่ต้องการเปลี่ยนโถเรื่อยๆก็แม่นให้เลือกโถอ่าวใหญ่แดเพื่อว่าต้นมะฮงหั้นจะได้ขยายใหญ่ขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคการปลูกมะฮงใส่โถหรือว่าทั้งถีทานบ่มีเนื้อที่ดินลายก็สามารถปลูกได้นะท่านผู้ฟังอันนี้แหละนั่นคือเทคนิคที่ทางรายการได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังเนาะหลายท่านคิดอยากปลูกไว้บริโภคภายในครอบครัวก็สามารถปลูกได้เนาะซึ่งว่าจะบ่มีเนื้อที่ดินลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคนึงเนาะที่ว่าบ่ง่ายแล้วก็บ่ยากปานใดท่านสามารถเหตุใดเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมื้อนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมอย่างรีบด่วน
0: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เมียของผู้ประกันตนออกลูกก็สามารถฮ้องขอบำเหน็จลูกได้เช่นเดียวกัน
1: แม้แล้วจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือเมียของผู้ประกันตนภาครัฐภาควิสาหกิจหรือภาคสมัครใจภายหลังที่มีการออกลูกก็สามารถฮ้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเงื่อนไขเพียงแต่สมทบเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
2: นำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. หา 17:30 น. และการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
3: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนทำบุคลานเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์สดผู้ดำเนินรายการเล่าจากเรื่องจริงมื้อนี้พวกเขามีข้อมูลและอันที่จะนำมาเสนอให้ประธานได้รับรู้รับชมน้ำกันท่านใดที่เข้ามาเบิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งก็เสียนภาพไปนำท่านใดที่ฟังในคลื่นภาคพื้นดินก็สิได้ฟังได้เสียงนะคันอยากฟังอยากเห็นหน้าก็ต้องมาทางเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับมันจะเห็นทั้งภาพและทั้งเสียงออกไปพร้อมๆกันมื้อนี้พวกเขามีข้อมูลจากส่วนกาแฟชีวภาพมีการโตยอดสู่สินค้าที่สามารถสร้างรายรับได้ถึง 1.32 320ล้านกีบต่อปีและทางบริษัทเบลาวนี่เพิ่นได้มีการอุปถัมภ์งานบุญประเพณีฮอข่าวประดับดินหรือบุญทรงเฮืออยู่ทั้งหลวงพ่อบางมื้อนี้สิมีข้อมูลมานำเสนอและพวกเขายังจะพามาทานไปท่องเที่ยวอีกกับทั้งอินทิรากรุ๊ปน้ำเที่ยวน้ำตกตาดลีผีอยู่ทั้งจับประสักพุ่นและมีการกะเกียมงานการแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาวประจำปี2026ที่สวนอาซาสเตเบิลอันนี้สิว่าพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและใน30นาทีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกสำหรับประธานสโมสร WIG นะคะท่านเวียงไซวิไลกุลเพิ่นได้ให้คำตอบกับพวกเขาจะมาร่วมและการพวกเขาในการสัมภาษณ์ถึงผลงานที่ผ่านมาว่ามีผลงานอะไรเด้และตอนหน้าเดี๋ยวเพิ่นสิมีการวางแผนเป็นเท่าใดหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยลาวเฮาสิก้าวไปสู่บ้านลูกได้บ่อันนี้ก็เป็นคำถามที่พวกเขาสิก้าเกี่ยมถามท่านประธานมื้อนี้อย่าลืมติดตามรับชมรายการพวกเขาตอนนี้พวกเขาพักฟังเพลงกันก่อน

0: องจริงคนแท้เล่าจากเรื่องจริง
1: กับเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงในเดือนนี้หลายคนก็สิได้มีกิจกรรมหลายอันในการพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางคนก็พาลูกพาหลานไปท่องเที่ยวอยู่ปักซองบอกจังซี่เป็นบอนทีอากาศที่ดีๆแต่นอกจากอากาศที่ดีๆแล้วอยู่ปักซองนี้ถือว่าเป็นบอนปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงระดับชาติระดับโลกก็ฮู้จักปักซองบริเวณถือว่าเป็นบอนปลูกกาแฟที่งามและก็ได้มาตรฐานได้คุณภาพที่ดีดังนั้นอยู่ทางเมืองปักซองแขวงจำปาสักนี้ขึ้นซื่อลือน้ำกลายเป็นการปลูกกาแฟอันดับหนึ่งของลาวก็ว่าได้เพราะว่าเมืองนี้มีทายแห้งในการปลูกเป็นมีดินที่อุดมสมบูรณ์และก็มีการเกิดจากการทับถมของภูไฟเก่าซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุมหาศาลบวกกับทั้งสภาพอากาศแดความสูงของจากระดับน้ำทะเลแดปริมาณน้ำฝนและกับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นกับแมนปัสสนก็เจ้าปลูกนะแมนโปรไซสารเคมีจึงเฮ็ดให้กาแฟนี่มีรสชาติแซ่บหอมกลมกล่อมและกันยังจะมีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนี้ท่านนางสุริสากุมสิทธิ์เจ้าของวิสาหกิจสุริสาส่วนบุคคลได้ปลูกกาแฟแบบบ่ใส่สารเคมีเพื่อนำเอาวัตถุดิบมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปจนสามารถสร้างรายรับได้ 1.32 ตื้อกว่ากีบต่อปีเพิ่นได้บอกให้ฮู้ว่าภายหลังที่เฮียนจบมาในปี2022ก็ได้มีแนวความคิดเริ่มในการเฮ็ดธุรกิจและก็คิดว่าการปลูกกาแฟนี้แม่นมีความเหมาะสมเนื่องจากว่ามีทายแห้งและก็มีเงินไขในการผลิตฉะนั้นจึงเริ่มจากการปลูกกาแฟ 4,500 ต้นเสียก่อนในเนื้อที่ดิน 1.1 เฮกตาร์และได้มีการขยายเนื้อที่เพิ่มอีกเป็น 2.1 เฮกตาร์ในนั้นก็มีต้นกาแฟ 9,000 ต้นโดยเน้นใส่ปลูกใน2สายพันธุ์คุณภาพคือที่88และก็ที่90คอกาแฟผู้ใดก็คือสิฮู้ดีสำหรับตัวนี้อ่านพร้อมทั้งจดทะเบียนวิสาหกิจอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์แมนกาแฟแปรรูปสุริสาที่มีการคัดสรรคุณภาพและก็นำมะขั่วกาแฟมาบดจนออกมาเป็นกาแฟที่สมบูรณ์พร้อมดื่มพร้อมกินนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ซาแดน้ำผึ้งแดที่หับจากประชาชนภายในท้องถิ่นหันเพื่อเป็นการสร้างรายรับให้เขาเจ้าตื่มอีก2ทางหนึ่งท่านนางสุริสาเพิ่นยังยกให้เห็นตื่มอีกว่าการเฮ็ดอาชีพนี้ก็เป็นอีกอาชีพนึงที่สามารถสร้างรายรับได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าสามารถสร้างรายรับได้

ได้ยกให้เห็นตึบอีกว่าสิ่งสำคัญที่ไทยกาแฟสุริสามีรสชาติที่แซ่บและก็เป็นเอกลักษณ์และสามารถตอบโจทย์ตลาดคนที่หักสุขภาพในปัจจุบันก็แม่นการหันมาใส่ฝุ่นสีภาพเป็นหลักเพื่อรักษาระบบนิเวศระบบวิทยาศาสตร์และก็มีการสิ่งหนึ่งที่เขาต้องอาจจะใส่ที่สุดก็เพราะก็คือเรื่องการหมักฝุ่นฮั้นเพราะว่าเป็นการปกป้องศัตรูพืชป้องกันศัตรูพืชซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรต่อกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังช่วยลดพรต้นทุนในการจะไปซื้อปุ๋ยมาใส่อีกอันนี้เราเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่นได้ยกให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องงานของการปลูกกาแฟอยู่ทางปักซองอันนี้ถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งของลาวเฮาที่สร้างชื่อเสียงนะสร้างชื่อเสียงมาพอได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้หลายๆคนนี้ได้มีอยู่มีกินนะเป็นว่าการส่งเสริมเป็นแนวความคิดที่ดีท่านผู้ฟังมีโอกาสหน้าพวกเฮาก็สิพยายามติดต่อสัมภาษณ์เพิ่นเติมอีกโดยเฉพาะมันเชิญมาทางรายการของพวกเฮาตอนนี้พวกเฮาพักกันอีกครั้งจนจะมีเกี่ยวกับทางบริษัทเบียร์ลาวจำกัดอุปถัมภ์งานบุญประเพณีเข่าประดับดินสวงเหือที่เดือน9ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ที่นครหลวงพระบางรายละเอียดเป็นยังไงพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสุริยานี่ถือว่าบุญประเพณีบุญทรงเดือน9อยู่หลงเฮาบางนี่เป็นบุญที่หลายๆคนที่ก็คงคอยที่จะไปลินไปเที่ยวไปสืบสานประเพณีไปฮู้จักวัฒนธรรมและที่สำคัญที่สุดก็แม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ก็จะเข้ามาก็จะกระซิบเบิ่งปฏิทินของการท่องเที่ยวนี่แหละว่าเดือนใดมื้อใดแขวงใดมีงานบุญที่สำคัญก็เจ้าก็จะมาท่องเที่ยวตามตะตารางหรือว่าตามปฏิทินนั้นก็เฮ็ดให้กับเจ้านี่มาเที่ยวแล้วมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นเวลากับเจ้าไปใส่กับเจ้าก็สิมีโลกโซเชียลเป็นของตัวเองเด้กับเจ้าก็สิมีช่องทางของตัวเองเป็น YouTube บ่เป็น Facebook เป็นการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว

ของลาวพวกเขาในตู่ดังนั้นการจัดงานบุญต่างๆเนาะพวกเขาก็เน้นใส่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการเอกอ้างทะนงใจและความเอกลักษณ์ของคนลาวพวกเขาและพร้อมเดียวกันนี้ทางบริษัทเป็นลาวก็ยังสืบสานในการห่วมอุปถัมภ์บุญประเพณีหอเข่าประดับดินบุญทรงเฮือเดือน9พ.ศ.2569พ.ศ.2006ที่หลวงพ่อบางเมืองมอดกโลกนี้โดยได้จัดมีการมอบในวันที่20สิงหาที่ผ่านมาอยู่ห้องประชุมห้องว่าการนครหลวงพะบางได้มีพิธีมอบการอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทเบียร์ลาวจำกัดให้กับทั้งคณะกรรมการจัดงานบุญประเพณีห่อเข่าประดับดินสวงเหือเดือน9ประจำปี2006ที่ยึงคานยึงน้ำคานนครหลวงพะบางมูลค่า879ล้านกีบสนับสนุนในครั้งนี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติก็คือของนครหลวงพะบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความคึกคืนยิ่งใหญ่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งได้มีการสุกยู่กิจกรรมการแข่งขันสวงเหืออยู่แคมป์น้ำค้านให้ดำเนินไปได้มีบรรยากาศที่ฟุ่มเฟือยและกับประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้ตั้งหน้าให้กับคณะกรรมการจัดงานได้แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งถึงบริษัทเบียร์ลาวที่ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนงานบุญประเพณีของเมืองมรดกโลกมาโดยตลอดอันนี้ถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทเบียร์ลาวเพิ่นจัดกันมาก็คือเบียร์ลาวเคียงคู่กับคนลาวและกับสังคมลาวโดยเฉพาะมันการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือทางด้านบุญประเพณีทุกอย่างที่เพิ่นสามารถช่วยเหลือได้เพิ่นก็ยึดยืนเข้าไปช่วยนะการประสบภัยน้ำท่วมต่างๆจนในพวกเขากระสีมีข้อมูลมานำเสนอเติมอีกถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่พวกเขานำเอามาเล่าให้บรรดาทานได้หับฟังนำกันพวกเขาจะพักกันอีกครั้งยังจะมีเกี่ยวกับอินทิรากุปน้ำเทียวน้ำตกตัดลีผีมานำเสนอให้บรรดาทานได้หับสมหับฟังนำกัน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข้อสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรายการเราจากเรื่องจริงในครั้งนี้หลายท่านที่ได้ท่องเที่ยวไปทางลาวใต้ไปเกาะดอนต่างๆก็จะเห็นความงดงามของน้ำในปัจจุบันหลายคนที่มักท่องเที่ยวแบบท้าทายเราก็สิเห็นว่าอู้อยู่ลีผิกนี่ก็เป็นบ่อนหนึ่งที่หลายคนอยากไปและปัจจุบันนี้ทางบริษัทอินทิรากรุ๊ปนี่เพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดสลิงเฮ็ดซิปไลน์ในการย่างเข้าไปเบิ่งจุดน้ำที่แบบว่าใกล้ชิดกับน้ำหันโดยทางอินทิรากรุ๊ปนี่น้ำพาเที่ยวน้ำตกตาดลีผีมรสุมตาวินตกเสียงใต้ที่พัดผ่านอาซีตะวันออกเสียงใต้ก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดแม่น้ำของได้เกิดใหม่โดยเฉพาะแม่นเป็นพลังธรรมชาติที่บ่สามารถหยุดยั้งได้เปลี่ยนแปลงความเงียบอันสงบของเกาะสีพันดอนในภาคใต้ของลาวให้กลายเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์และสำหรับผู้ที่มักการผจญภัยทางอินทิรากรุ๊ปได้ลองสัมผัสกับการฤดูกาลนี้ถ้าว่าผู้ใดบ่ไปนี่เสียโอกาสต้องได้พากันไปในระยะนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถเหาะข้ามน้ำสายน้ำไหลแห้งโดยใช้สายทางสิบไร่ฮันแล้วก็อยู่สูงก็สามารถข้ามหน้าผาเป็นการมอบมุมมองที่เป็นอากาศที่ตื่นเต้นแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความที่หลายคนมักแบบสิ่งที่ท้าทายเนาะตื่นเต้นทีและสำหรับผู้ที่มักไปยืนอยู่ทั้งหน้าอันสิบไร่ฮันก็เห็นความสงบเงียบนะโดยทั้งบริษัทเพิ่นก็ยังมีการเฮ็ดขั่วเสื่อมโตหาแห่งที่มีความยาวตั้งแต่ซาวหา92เมตรเสื่อมเกาะดอนน้อยข้ามไปหาแอ่งน้ำการย่างข้ามขั่วเหล่านี้ก็จะเฮ็ดให้ท่านี่นะรู้สึกว่าตัวเองนี่ลอยอยู่ถึงหน้าน้ำสายน้ำอันกว้างใหญ่เฮ็ดให้ได้สัมผัสกับละอองน้ำเย็นๆบางคนก็สิรู้สึกว่าละอองน้ำหั่นกระทบสักกับเป็นหน้าของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกตาดหันอีกจุดชมวิวที่ยืนออกไปเรื่องขอบหน้าผาจุดที่มันได้มีการจัดวางนักท่องเที่ยวไว้อยู่ถึงหน้าหันก็มันส่วนน้ำที่ไหลแห้งที่สุดจากด้านชมวิวอันสวยสดงดงามบรรดาทานก็สามารถลงไปบึงย่างไปบนที่มันปลอดภัยได้คือกันก็มีบนปลอดภัยพร้อมทางได้มีการเก็บภาพแบบหลายคนมักภาพแบบมุมกว้างค่ะนะก็สิเห็นว่าเก็บได้บักตะลายภาพเป็นอันยิ่งใหญ่เป็นการที่ให้ได้เห็นถึงธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเนาะทานอินทีเดินสวรรค์เพิ่นก็เป็นประธานกลุ่มเนาะจัดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับงานของการท่องเที่ยวอยู่เขตลาวใต้อันนี้ก็ถือว่าหลายคนก็ไปเนาะทางรายการพวกเขาก็เพิ่นก็บอกว่ามื้อใดมีโอกาสให้พาทีมงานไปท่องเที่ยวน้ำเพิ่นแด้ว่าซั่นเอาเป็นจังได๋ล่ะพวกเขาสิพากันจัดกันไปเพื่อว่าไปเบิ่งสำหรับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอยู่เขตลาวใต้นี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์อีหลีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะอันระยะนี้ก็พวกเขาก็ขอเบิ่งน้ำกันตื่นอีกตอนนี้พวกเขาพักกันอีกข้างยังจะมีเกี่ยวกับซาเซโบเพิ่นจะมีการกะเกียมจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเทศลาว2026นี้รายละเอียดจะได้นึกพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวซูเลยนี้ท่านใดที่มักฮักกีฬาขี่ม้าหรือว่ามีความสนใจที่อยากจะไปแข่งขันในการขี่ม้าอยู่ส่วนอาซาสเตเบิลกับแมนติดต่อพบพันไปได้พวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอเพราะว่าสิมีการจัดการแข่งขันกันได้วันที่28หา29พฤศจิกายน2026นี้เข้าสมโดยที่บ่ได้เสียค่านะหลายคนที่มักฮักหรือว่าจะไปเบิ่งการแข่งมากคือจังไดสถานที่ก็อยู่ส่วนอาซาสเตเบิลบ้านเพียราดนะเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านใดที่มักฮักอย่าลืมเข้าไปซมเข้าไปเสียเข้าไปเบิ่งได้เพราะว่าการเขาเอิ้นว่าการประสานสีมือในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาว2026นี่นะโอกาสที่สำคัญแท้ๆก็คือว่าเรื่องการที่การฝึกซ้อมอย่างนักน่วงของหลายคนหันเพื่อมาพิสูจน์กับความสามารถในการซิงแซมในประเทศลาว2026นี้และที่ผ่านมาทางรายการพวกเขาก็เคยเชิญอัปทานสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งชาติลาวมาให้สัมภาษณ์ทางรายการของพวกเขาเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นสำหรับเรื่องงานของส่วนอาซาสเตเบิลโดยเฉพาะแมนทางสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งชาติลาวนี่แหละกำลังกะเกี่ยมการจัดงานกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาววันที่28หา29พฤศจิกายน2026ที่ส่วนอาซาสเตเบิลบ้านเพียราดเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเปิดให้เข้าบ่ได้เสียค่าเด้อ2มื้อนั้น28กับ29เพิ่นได้ยกให้เห็นสำหรับเวียกงานของการเว้าเรื่องดูแลเบิ่งแยงเกี่ยวกับตัวม้าจากความมักความหักกับสู่กีฬาขี่ม้าเพิ่นบอกว่าจังซั่นโดยท่านธนเทพวิบุญได้ให้ฮู้การก่อตั้งสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งชาติลาวนี้แม่นเกิดจากความมักฮักส่วนตัวในกีฬาขี่ม้าเคียงคู่กับความตั้งใจที่อยากเห็นกีฬาขี่ม้าของลาวให้นะมีการพัฒนาในความเป็นมืออาชีพและสามารถเท่าเทียมกับระดับสากลส่วนว่าด้านงบประมาณหรือว่าด้านการดำเนินภายในสหพันธ์นี่รวมไปถึงการเข้าถึงวัตถุอุปกรณ์ม้านี่แม่นนำเข้าจากต่างประเทศในข้อมูลเบื้องต้นก็ระบุให้ฮู้ว่าใส่ทุนส่วนตัวของท่านเองห้อยส่วนห้อยและปัจจุบันนี้มีม้ากีฬา37ตัวในการเบิ่งแยงของเพิ่นนอกจากมีม้าแล้วก็ยังมีส่วนอาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่อาซาสเตเบิลฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพร้อมเดียวกันนี้ทางสหพันธ์ก็ได้มีการวางมาตรการด้านการรักษาสุขภาพเป็นระบบได้สำหรับตัวม้านี่โดยมีการซักวัคซีนจากประเทศต้นทางก่อนนำเข้ามีความเข้มงวดในการขอใบเคลื่อนย้ายและก็กวดเลือดทุกครั้งเมื่อนำม้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่านำไปแข่งขันตามสนามต่างๆปัจจุบันทางสหพันธ์กีฬาขี่ม้าแห่งชาติลาวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเอกสารเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาขี่ม้าสากลที่เป็นการปูทางให้กับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติลาวสามารถก้าวเข้าไปสู่การแข่งขันในเวทีภาคพื้นและกับระดับสากลสำหรับสหพันธ์นี้มีคณะบริหารงานหลายกว่า10ท่านประกอบมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญวิชาการและสัตวแพทย์สากลนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญสัตวแพทย์จากประเทศอิตาลีผู้เชี่ยวชาญด้านม้ามาเป็นที่ปรึกษาเติมอีกพร้อมเดียวกันนั้นกันยังมีแผนที่จะมีการพัฒนาด้านบุคลากรให้กลายมาเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติครูฝึกและก็กรรมการโดยได้ไปทรงไปอบรมฝึกอบรมและก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทั้งสหพันธ์กีฬาขี่ม้าของต่างประเทศอย่าลืมนะการซิงแซมประเทศลาว2026นี้กีฬาขี่ม้าก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ต้องอาศัยทั้งคนและก็ทั้งม้านี่ควบคู่กันไปต้องได้อาศัยความคุ้นเคยแล้วก็การฝึกฝนความอดทนระเบียบวินัยอย่างสูงนะอย่าลืมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าซิงแซมประเทศลาว2026นี้ถือว่าเป็นอีกบาดก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมและการยกระดับกีฬาขี่ม้าของลาวเติมอีกท่านใดที่มักหักหรือว่าอยากพาลูกหลานไป28 29พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ที่ส่วนอาซาสเตเบิลบ้านเพียราดเมืองสังทองก็มันสามารถไปได้ในระยะนั้นเพิ่นจะบ่เก็บค่าเข้าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาสิได้เอาลูกเอาหลานไปเบิ่งการแข่งขันเป็นการซุกยู่ส่งเสริมแน่นอนแหละอันพวกเขาอาจจะได้ทั้งอ้อมเพราะว่าเป็นอีหยังการที่สร้างเป็นสหพันธ์กีฬา ขี้ม้านี่ก็เพื่อว่าเป็นการสุขยุ่งส่งเสริมบุคลากรให้คนที่มีทาแหงในการพัฒนาแขนงการใดหนึ่งของตนเองนี่มีการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์และพัฒนาบริษัทอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดได้เนาะท่านประธานสหพันธ์กีฬาขี้ม้านี่เพิ่นก็ได้กล่าวในรายการของพวกเฮาในระยะที่ผ่านมาตอนนี้พวกเฮาพักกันอีกครั้งยังมีข้อมูลหลายอันมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเขาสู่การสัมภาษณ์ใน30ที่หลังนี้พวกเขารอคอยการมาของท่านประธานสโมสร WAG นะคะเป็นเวลาหลายเดือนสมควรในการที่ตัวพบพันกันแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นได้สละเวลามาหวมแลกกับพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสบายดีท่านเมืองไส
1: สบายดี
0: จ้าขอบใจหลายที่สละเวลามาหวมแลกกับพวกเขาในมื้อนี้มีทั้งขันผลงานต่างๆที่เฮ็ดให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอะความอดทนของท่านประธานเองก็คือของตัวนักกีฬาของคู่ฝึกที่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้มาฮู้จักให้มาฮู้หลายคนฮู้จักประเทศลาวหลายคนก็กล่าวโดยเฉพาะผ่านการแข่งขันกีฬาบานเตนี้อยากให้ท่านแนะนำก่อนแนะนำซื้อนามสกุลของตัวเองก่อนเพราะว่าพวกเขานี่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งและกับภาคพื้นดินจ้ะ
1: โดยสบายดีข้าพเจ้าเวียงไสวิไลกุลประธานสโมสร WIG นาคาหรือว่าวิไลกุลนาคาที่ปัจจุบันนี้ก็ยังดูแลลูกหลานสโมสรอยู
0: ่ยังดูแลลูกหลานเป็นขยงเลยประธานขยงเลยจ้ะเมื่อพวกเขาเห็นผลงานที่ผ่านมาทานวิงไซหลายคนกับปื้มปิติยินดีค่ะพระเจ้าเองก็รู้สึกปื้มปิติและก็ติดตามเบิ่งตลอดอย่างเพจของWAG นะคะท่านที่ได้เห็นผลงานสิ่งที่เป็นผลงานที่ผ่านมาอันนี้ขออนุญาตให้ทานเล่าขึ้นน้อยนึงว่าเฮามีผลงานอะไรใดที่ประจักษ์ตาว่าพวกเขานี่สามารถสร้างเด็กน้อยไปเตะบาสอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ไปป้องกันแซมฮักซาแซมแล้วก็ได้แซมกลับคืนมาเป็นอะไรเจ้า
1: เอากับบรีฟซะเนาะเอาตั้งแต่เขาเห็ดมากันตั้งแต่ปี2017พุ่นน่ะกับโค้ชเสือโค้ชตองเนี่ยกับบริเวณเป็นทางการได้มาสนับสนุนพวกลูกเขาเจ้าเป็นโค้ชเนาะเขาก็เลยว่าอยากให้ปั้นโค้ชที่แรกเนี่ยให้ได้มาเป็นโค้ชลาวแท้ๆเนี่ยก็เลยพากันเห็ดเล็กๆน้อยๆมาเก็บเกี่ยวนักกีฬามาแต่ละเมืองแต่ละแขวงจนฮอดปี2022พี่เขาคิดว่าจะไปได้ละสู่มูได้ละก็เลยว่าเริ่มออกทิศออกทางแหละก็เลยมาซื้อรถบัสคันหนึ่งกับพาลูกหลานไปเลาะเตะอยู่ไทยอยู่ลาวไปหมดแหละมาดังนั้นละปี2022เขาตัดสินใจตั้งสโมสรของวิไลกุลนาคาขึ้นมาใส่ซื้อกันเป็นวิไลกุลนาคาก็ย่อมาจาก WAG นาคาก็แปลว่าพญานาคเขานับถือปู่ศรีสัตนาคนาคาพวกอยู่ลุ่งแม่น้ำคลองเนี่ยเขาก็สิคือกันมืดเลยเนาะคือเขานับถือว่าก็ลองจากพระพุทธเจ้าพระแม่ธรณีก็เป็นพญานาคเลยเนาะเขานับถือก็เลยใส่ซื้อนาคาก็สิใส่ซื้อทิมนั่นทิมนี่ฮะมันก็สิแบบว่าเขากับฮู้มันเพชรกินูพริกกินูซึ่งมันก็หลายประเทศก็เลยว่านาคานี่คือพญานาคไปกับฮู้ว่าศรีสัตนาคนาคานี่มันองค์เดียวอยู่ลูกแม่น้ำคลองนี่มันคนลาวเขาฮู้หมดก็เลยใส่นาคาหลังจากนั้นก็ได้พาลูกหลานนี่ออกหาประสบการณ์แต่ละแขวงแต่ละยังนั่นไปละแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ทิมมาแล้วเราคิดว่ามีความสามารถอยากออกไปแข่งต่างประเทศลองเบิ่งก็ครั้งแรกตัดสินใจไปประเทศเกาหลีเป็นงานปักกิ่งซุ่งที่ว่าออกไปไกลเริ่มออกไกลปักกิ่งซุ่งนี่เป็นงานเขาคัดเอาแต่นักกีฬาเก่งๆไปเนาะไปเอาแต่32ทีมย้อนความอยากไปเนี่ยจ้างเงินเสียเงินไปอยากลงทะเบียน
0: จกเงินตัวเอง
1: บ่แม่นน้อยอันนี้เว้านี่คือผู้ที่ฮู้ก็คือพวกโค้ชเท่าไหร่ฮู้เขาจุกเงินเท่าไหร่ก่อนที่ได้เข้าอันลงทุนหลายเติม
0: แล้วตัดมาสู่เกี่ยวกับอันได้ขันใหม่ๆฮอนๆมามันกินอยู่ไอเบอร์คลับนี่เดียนทานมันเป็นยังไงมันเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการกีฬาลาวพวกเขาขึ้นมาได
1: ้
0: ข
1: ัน
0: ตัวนั้นเนาะ
1: มันขันล่าสุดที่เขาได้เนาะจากที่ขันสร้างประวัติศาสตร์ซื้อเสียงให้นาคาเนี่ยแล้วมันขันตัวนี้เนี่ยโทษนะ
0: ยกขึ้นเลยจ้ะ
1: มันตัวนี้เนี่ย
0: ท่าตัวนี้เนาะ
1: ท่าตัวนี้นี่เขาได้เป็นแชมป์เอเชียใน48ประเทศตอนนั้นแข่งจัดอยู่ประเทศไทยต้องควอลิฟายก่อนผู้ใดได้ควอลิฟายเราจะได้ไปสเปนแต่เขาให้โควต้าเดียวคือที่หนึ่งอย่างเดียวบังเอิญพวกเขาก็โชคดีได้เป็นแชมป์เน
0: า
1: ะของเอเชียแล้วก็ได้ไปมันซื้อเสียงเขาก็เริ่มจากขันหน่วยนี้อันนี้มันขันเก่าก็อยากเอามาให้เบอร์มานี่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงให้กำลังใจเขาหลังจากเขาไปคันตัวนี้นี่มันครั้งแรกที่เขาได้ เป็นคันที่เขาคิดว่าสำคัญของโมแปลว่าคันอยู่ในประเทศเมียงเขาก็ได้หลายละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเขาได้มีซื้อมีเสียงได้ไปประเทศสเปนยอดแล้วไปประเทศสเปนเนี่ยไปครั้งที่หนึ่งเนาะเขาก็60ทีมเนี่ยเขาตกอยู่เขาเป็นทีเซลสองเพราะว่าเขาเอาโคโลไฟเอา16ทีมเขาเป็นที17ตอนนั้นก็เลยแบบเตะไปเตะมาแข่งเอาทีเขาจะเรียงลำดับเขาก็ตกมาเป็นทีเจ้าสองย้อนว่าเด็กน้อยเขาเจ็บแขนหักแล้วก็มีฝนตกก็มีบุลเลอร์อากาศปีที่ปีนั้นเป็นปีเขาได้แชมป์แล้วในโคตาไปต่อมาเขาก็เลยเดินสายเตะอยู่จีนอยู่อย่างก็ได้แชมป์ด้วยถ้วยพระราชทานได้หลายอย่างเลยเขาเราเห็นสื่อเขาว่าพวกเขายังเห็นได้ดีอยู่11เนี่ยแล้วถึกเซิร์นอีกถึกเซิร์นอีกครับแล้วมันไปครั้งที่สองเนี่ยมันถึกเซิร์นไปกับเขาจีแร่งตำแหน่งครับไปได้ที่17อีกแทนที่จีได้ที่16ของโคลอฟายได้เขาไปเตะถ้วยคำว่าสิซาเขาเอิ้นมันจะมีถ้วยเงินถ้วยคำหรือถ้วยคอปเปอร์เนาะทองแดงเพื่อกระจายเสียงแล้วหลังจากนั้นมาเขาจะก็เลี้ยงลำดับทีเท่านั้นเท่านี้จนฮอดที่60ไปมันได้ที่17แล้วไปแข่งเขาก็เสียอยู่ในรอบนั้นรอบถ้วยเงินนั่นแหละถามมาได้เป็นที่ได้เป็นแชมป์ของอันของเนี่ยเขาเอิ้นถ้วยเงินนั้นปีนั้น
0: มันสิมีแชมป์ถ้วยคำถ้วยเงินแล้วก็ถ้วยทองหัน
1: คันเมืองไทยก็เอิ้นธาตุเนาะดิวิชั่นตกมาแล้วเป็นธาตุแอนฮองวันนี้ปีนี้นี่มันปีที่สร้างประวัติศาสตร์ดังที่สุดจากที่เขาถึกเซิร์นครั้งที่สองโดยบ่ต้องไปควอลิฟายไปแข่งท่าเอเชียอีกก็จะเซิร์นอีกวันนี้เซิร์นอีกวันนี้อนุสักเนี่ยเราไปผู้น้อยนะที่ว่าไปสร้างชื่อเสียงมันปีนี้มันจากเราเนี่ยบ่ได้เอามานำสำเนาะมันมีอันBest of Seven ไปบังเอิญเขาแร่งทีแร่งตำแหน่งนักเตะแร่งตำแหน่งทีมเนาะเขาไปเห็นมันตกรอบ8ทีมความฝันเขาก็ฝันไว้ว่าขอให้เขาครั้งหนึ่งในชีวิตว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีแต่ทีมเก่งๆ60ทีมมาเนี่ยขอให้ได้เข้า16ทีมก็พอใจแล้วนะเขาก็ผ่านโดยเสมอเจ้าภาพบาร์เซโลนาแซมสี่สมัย
0: มันโมเป็นเรื่องงานเลยประธาน
1: อันนี้เนี่ยโมเป็นเรื่องงานเพราะเขาไปเขาไม่ได้หวังเนี่ยขอให้ได้เขารอบครั้งหนึ่งได้รอบ16เขาไปทุกเทือก17เป็นที่17เป็นที่19สินะมันก็ไม่ได้เข้านำข้าเจ้าเทือนี้เขาได้เข้าไปเข้ารอบ8ทีมหน้าที่เขาจะเข้ารอบเลิกกว่านั้นแต่ก็มีการผิดพลาดผู้ที่ว่าเบิ่งติดตามก็สิว่าผิดพลาดไม่เดียวจากที่เสีย1ประตูต่อ0ให้เรียลเบติสเป็นทีมอันดับต้นๆของประเทศสเปนเนาะแล้วก็เพื่อเขาเจ้ามาปลอบใจเขากับว่าพวกแกต้องเสียใจพวกแกมาฮอตจุดนี่สุดยอดละเพราะว่าทีมเจ้ามาแข่งเนี่ยเจ้านี่มันมาแต่ใสวิไลกุลนาคาเนี่ยผู้ใหญ่เจ้าขึ้นมาสมเทียบกับระดับโลกแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ต้องเสียใจเจ้าเสียให้เรียลเบติสนะเขาบอกว่าเสียบอกว่าแพ้บางทีพวกแกมีโอกาสชนะแต่ว่าเจ้าเสียไอ้ทีมสโมสรเขาตั้งมาแต่ปี1938
0: โอ้เอาปีมาวัดกัน
1: แล้วต้นทุนเขาลงมาเนี่ยเป็นพัน2,000ล้านยูโรล่ะแล้วเฮาหาก็มาเริ่มปี2022กับปี2030 1938อันนั้นเป็นกำลังใจหนึ่งแล้วข้าเจ้าก็ว่าปลอบใจแหละบางทีในอนาคตเนาะทีมเฮานี่คันเป็นเท่านี้เล็กน้อยสติ๊กทูเกเดอร์ไปน้ำกันเท่านี้อยู่นี่อาจจะมีโอกาสสมเทียบกับระดับโลกเดี๋ยวนี้พวกเจ้าสมเทียบแล้วหลังจากเขาเสมอมือนั่นเสมอเอฟซีบาร์เซโลนาอันดับหนึ่งของโลกเนาะสโมสรลามาเซียที่ไผ่กระหู้มัดในโลกเขาเสมอกับเจ้าหนึ่งหนึ่งอันเป็นข่าวดังที่สุดจากอินสตาแกรมที่มีอยู่ในท่าพรอมิสบ่ฮอดสาวพันคนเบิ่งขึ้นมาเป็น11ล้านคน
0: โอ้ความนิยม
1: ความนิยมมาแต่ใส่นาคาหลังจากนั้น เดี๋ยวนี้ประมาณ17ล้านนะเขาติดตามเนี่ยเขาก็คิดว่ามีแฟนคลับอยู่แถวยุโรปแล้วก็อเมริกาหลายเติบละ
0: ตัวนี้เป็นสิ่งที่ใครกำลังใจพวกเขาเป็นรอตัวนี
1: ้วันนี้ทั้งจีนเนี่ยบ่เว้าและจีนเนี่ยอันนี้ก็เล่าเรื่องอันประวัติที่เขา ไปได้อยู่ท่านี่ก้อนเนาะเทือสุดท้ายนี่ไปได้ทีเขาบอกเอิญที่8หรือว่าที่8ได้เขาตกรอบ8ทีม
0: จ้ะตกรอบ8ทีม
1: แต่ว่าบ่มีเวลาแข่ง8ทีมคันแข่ง8ทีมนี่เขาบ่แน่เขาอาจสิเป็นที่5เนาะอันนั้นก็เลยว่าจัด8ทีมที่8รวมโอเคก็ว่าบ่เป็นหยังหรือว่าที่5รวมก็ว่าได้ดังนั้นเขาคิดว่าเขาพรูฟขึ้นมาหลายเติบแล้ว
0: จากที่เขาแบบบ้านๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้าไปสู่ระดับสากลได้สิทาน
1: อันนั้นแม่นเขาไปแม่นเดือนเอพรูต่อเดือน4เมษาต่อเดือนเมย์เดือนพฤษภาเนาะนะหลังจากเขากลับมาเดือนเด็กน้อยเขาอยู่10บัดนี
0: ้
1: อยู่10ที่ได้แซมสนแซมทั่วประเทศจีนเนี่ยเขาคัดกันมาแล้วเขาได้แซมเราได้โควตาไปอีกบัดนี
0: ้
1: อันนั้นแม่นแซมนึงอันอยู่เอเชียไปท่าวันนี้อันนี้นี่คัดอยู่จีนเขาได้แซมบัดนี้เขาได้ไปคาตาโลเนียก็อยู่แคว้นคาตาโลเนียอยู่ใกล้ๆกับบาร์เซโลนาเขาได้ไปอีกเป็นแซมนะแล้วเป็นยูซิปคนนี้ยูซิปไปเนี่ยมันสร้างประวัติศาสตร์ซ้อนก็คืออนุสักเบียวเกตเขาเนี่ยหลานชายจ้ะขี้ดื้อจ้ะเจ้าเอ๋ย
0: เขาขี้ดื
1: ้อวันนี้ไปได้best of seven ตอนอยู่บาร์เซโลนาหลังจากเขาเสมอกับบาร์เซโลนาแล้วมากินตูลูสเนาะทีมดังของประเทศฝรั่งเข้ารอบบาสนะ16ทีมเข้า8ทีมนะดังนั้นก็ข้าเจ้าคัดให้อนุสักนี่ได้เป็น the best 7 1ใน7ตำแหน่ง
0: 1ใน7ตำแหน่ง
1: ที่มีอยู่ในการเตะบาสนั่น
0: โอ
1: ้แล้วเป็นแปลบ่แม่นที่7ได้1นะก็เอิ้นที่1ของ
0: ตำแหน่งตำแหน่งของการบริหารอยู่ในฮั่น
1: แล้วน้องโฮว่าเราได้ตำแหน่ง
0: ตำแหน่งนักเตะ
1: บ่แล้วมันตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีปีกซ้ายปีกขวาโกลี่กองกลางกองล่างกองหน้าแล้วได้ตำแหน่งสำคัญที่สุดคือกองกลางปัจจุบันเนี่ยเขาแรงอยู่ในท่าใน60ทีมหันแล้วเป็นทีมหนึ่งของกองกลางดีเด่นแต่เก่งเขาเอิ้นอันน่ะ CPU ก็จะออกฮูกออกนั่นมาเขาก็ได้ certificate ได้บัตรมาของเราอันนั้นเป็นสร้างชื่อเสียงดังที่สุดว่าเอ้ยคนลาวมันมาได้อันนี้ได้ตำไหนตำแหน่งนี
0: ่
1: ถ้าเขาอันนี้ขนาดทั้งโฆษณาได้ฮะ
0: ถ้าเขาโฆษณาที่ซ้ำใด
1: เออแต่วันนี้ต่อมาเขาเซิร์นยูซิปยูซิปแล้วแถมคนนึงมาเนี่ยอันนี้แหละคนลาวบางทีบอกว่าเออเต้นลายรุ่นแท้ผู้น
0: ี้มีการแถมอีก
1: บอ
0: ย้อน
1: กฎระเบียบเขาเจ้าว่าจะมีคนนึงเป็นอ้ายพาแถมพาเด่นนั้นเป็นกฎของพวกยุโรปของอเมริกาก็มีแถมคนหนึ่งฮะมันแถมมาบ่เว้าเดือนเลยแถมอายุเกินปีหนึ่งเล่นน้ำยูซิปเอ็ดลินน้ำยูซิปได้ก็เลยเอาเราไปน้ำอีก
0: หมายความว่าอายุเกินสามารถมาลินน้ำบุญยุน้อยได
1: ้เพราะว่าอันนี้นี่มันทัวร์นาเมนต์ที่ดังที่สุดก็เชิดเบื้องได้เลยคือ MIC ก็คือมิกคัพก็ได้มาให้มันถ้วย
0: ผลงานรุ่นเลยรุ่นนายจอ
1: มิกคัพก็ได้ออกมาว่าลูกโอ้นี่นี่
0: เจ้าม
1: ันน้อยแต่ว่าอันนี้มันเ ออตัวนี้เนี่ยมันสำคัญที่สุดของมิก
0: เจ้าม
1: ิกครับนี่แล้วก็ไปได้อันนั้นอีกไปได้อันนั้นตำแหน่งกองกลางดีเด่นอีกได้สองซ้อนเลย U11 ก็ได้อยู่เนี่ยแปลกเป็นกองกลางดีเด่นของทัวร์นาเมนต์ของบาร์เซโลนาอันนึงแล้วก็กาตาลูเนียอยู่สเปนอันนึงสองครั้งเราไปสเปนได้ตัวนี้มันแบทเซเว่นก็แปลว่าสร้างชื่อเสียงว่าเออผู้นี้นี่มาได้ตำแหน่งนี้น้ำเขาพอเขาเอาแต่7ตำแหน่งเนี่ยเราได้ไปเตะก้อนหน้านั้นก็ได้อยู่11มาเตะอยู่10เราก็ได
0: ้ครับ
1: อันนี้เป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเด็กน้อยเฮาที่ว่าไปหลังจากนี่มันเดือนจูนเนาะแล้วต่อมาเฮาก็ได้มาแข่งอีกมาป้องกันแซมก็คือไอเบอร์คัพเนี่ยเนาะอันนี
0: ้ตัวนี้มันดังแฮงตัวนี้ดังแฮงดังหลายหลายคนจนได้ฮู้จัก WAG นะคะในหลายขึ้นกว่าเก่าที
1: ่
0: พวกเขาไปป้องกันแซมได้
1: ประวัติศาสตร์เลยก็มันอายแล้วเนาะได้เอกราชไปเป็นดาวซันโวคือว่า2ปีซ้อนไปติดดาวซันโวอยู่ปอกตุยการมันถ้วยอันนี้ถ้วยอีเบอร์คัพเนี่ยเป็นถ้วยที่ดังเดี๋ยวนี้อีเบอร์คัพนี่มันขยายออกไปนี่มี4ประเทศ4ประเทศนี่ก็คือ1โปรตุเกสนี่มันเจ้าฟาวเดอร์เนาะ
0: เป็นผู้เ
1: ริ่มเริ่มผ ูริเริ่ม
0: ปูริเริ่ม
1: อันเอเบอร์คัพเนี่ยแล้วก็มีอยู่สเปนบราซิลแล้วก็เซาท์แอฟริกามี4ประเทศแต่ตอนสี่ประเทศเนี่ยเขาเฮ็ดมาเป็นเกือบ10ปีแล้ว
0: จ้ะ
1: วันนี้ปีนี้เนี่ยอเมริกาจัดอเมริกาจัดล่ะก็เลยสิเล่าฟังแต่สิได้มีโอกาสได้เดินทางไปอเมริกากับย้อนว่าพวกเอกราชเนี่ยอ้ายเราเนี่ยรุ่นพวกU14 13 14นี่ไปได้ขันนี่มาเขาเลยแบบที่แรกเขาบอกว่าเข้าไปนี่ต้องได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนนี่ 3,900 ยูโรค่าต่อละคน 1,400 ดอลลาร์ต่อหัวโคตรเนี่ยเขาได้จ่ายหมดย้อนว่าเขาบ่ได้ไปแข่งเด้คันเขาไปแข่งได้ทีนึงก็ได้ฟรีไปเลยนะข้าเจ้าก็ว่าโอ้เจ้าควร
0: ตัวนี้จะเป็นข่าวดีมั้ยตัวนี้เป็นข่าวดี
1: ปัจจุบันเขาก็โอ้มันนักหากก็กลับมาบ่ไปบอกกับโค้ชมันเราบอกว่าโอ้ขออยากให้เจ้าไปประเทศเจ้านี่กำลังดังนะนี่นะข้ากำลังดังนี่ข้าเจ้าก็เขียนมาเลย you team very important for usอยากให้ทีมพวกเจ้ามาอยากให้ลาวมาอยากเห็นทุ่งลาวอีกเขาปฏิเสธว่าอะไรก็เลยว่าตัดสินใจว่าไปซะเพราะว่าเขาจะให้ฟรีอันบ่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน 3,900 ยูโรให้ฟรีแต่ละคนบ่ต้องจ่ายเงินค่าโรงแรมค่าอยู่ค่ากิน 1,400 ยูโร
0: เขาสิน้ำทับไปอีกบ่ปานนี
1: ้ตอนนี้ไปอีกแต่ว่าเขาให้แต่10 10บวก10
0: บวก2 10
1: บวก2โค้ด2แล้วเฮาก็มีขอเพิ่มได้เป็น14กับเอาไอแล้วก็ผู้จัดการทีมนะทั้งหมด14คน
0: ถือว่าแจ้งข่าวดีให้กับแฟนรายการฮับฟัง
1: กันโอเคอันนี้มันก่อนจะแจ้งข่าวดีนี่ก็อยากว่าว่าพวกที่จะไปมันพวกได้คันอันนี้แล้วก็พวกที่ไปดังอยู่สเปนที่ว่าตอนนั้นไอ้พวกสุดอนุสักเราไปแล้วได้อัน Best of 7นั้นได้ที่5หรือที่8นั้นสุดนี้แหละจะไปแล้วสุดนี้นี่ไปเอาถ้วยตัวนี้มาเนี่ยมันถ้วยสำคัญที่สุดของจีนคือเขาจะจัดปีนึงจัดครั้งนึง5ทีมอยู่ในประเทศจีนมีแต่ทีมเก่งๆมั้งแล้วก็5ทีมจากต่างประเทศ5ทีมจากต่างประเทศก็คือบาร์เซโลนาทีมอันดับ1ของโลกแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็เฮาแล้วก็อุเบกิสถานแล้วก็เกาหลี5ทีมสู้กับ5ทีมจีน
0: คนเอารูป
1: แต่เฮาไปคั่วแซมมาได
0: ้เวลาคั่วแซมมาได้สินะก็จะถามเฮาบ่ว่าเจ้ามีการบริหารจัดการแนวใดสำหรับทีมลูกทีมของเจ้าหรือว่าการบริหารจังไดจุดเด่นดีป่ะนี
1: ่ก็ทั้งถามทั้งสัมภาษณ์หลายอย่างแหละเป็นข่าวดังอยู่จีนคือกันเนาะก็เจ้าก็ถามเฮาก็อยากมาแลกเปลี่ยนกับเฮาบางทีมันก็บอกว่าอยากเชิญเฮาไปอยู่15มื้อบ่2อาทิตย์บ่แล้วฟรีหมดเขาเจ้าดูแลเฮาหมดแล้วก็เจ้าสิมาหาเฮาที่เฮายังบ่พร้อมเฮาก็เลยว่าบ่อยากแลกแบบนี้เถอะ
0: เจ้าเนาะพวกเขาสิขออนุญาตพักกันเจ้าหน่อยนึงก่อนจะได้จะมี
1: ฝรั่งไปอเมริกา
0: จะได้จะเล่าเรื่องข่าวดีอีกข่าวนึงที่ท่านประธานสิมาเล่าให้บรรดาท่านนะครับฟังน้ำกัดแล้วก็สิมีความคิดเห็นของโค้ชแล้วก็นักกีฬาอีกจำนวนนึงเกี่ยวกับสโมสร WIG นะคะในเติมอีตอนนี้พักกันก่อน

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับข่าวสุดระยะสุดท้ายของรายการพวกเราแล้วพวกเราสิมีการแจ้งข่าวดีโดย WHG นะคะนี่จะได้ไปต่างประเทศจะคู่บ่ไปประเทศใดให้ท่านประธานเสลยเลยว่าจะไปประเทศใดตื่นอีกเจ้า
2: โอเคสบายดีอีกทีหนึ่งพวกเรามีแผนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งทีว่ามันเฮ็ดให้เฮาพวกเฮาซาบซึ้งหลายเพราะว่าผมฝันของข้าพเจ้าเคยบอกกับลูกๆไว้ว่ามีครั้งนึงพอต้องพาพวกลูกไปอเมริกาให้มันได้แต่บังเอิญเฮาเฮ็ดมานี่ประเทศอเมริกาปิดบ่ให้ลาวเนาะปิดวีซ่าบ่ให้ลาวเข้าแต่ว่ามาถึงงานไอเบิร์ดมานี่ฮอตปัจจุบันนี้เขาเห็นความสำคัญของสโมสรวิเลกุลนาคานี่ก็เลยทั้งNC ECNL ของอเมริกานี่เป็นอันดับหนึ่งเป็นเอิ้นว่าสหพันธ์มันเตของประเทศอเมริกาติดระดับหนึ่งของประเทศที่ประเทศอเมริกายอมรับว่าอันนี้มันก็คือสหพันธ์มันเตบ้านเราแหละแต่บทเรื่องขั้นว่าทีมซาร์ทแต่ว่าเป็นของอเมริกานะครับผมแม้กระทั่งแต่ละรัฐนั้นหลายรัฐคนลาวคอมมูนิตี้เฮานะดีใจนําลูกหลานพวกนาคานี
1: ่
2: เลยว่าอยากให้ไปอยู่รัฐนั้น3มื้อรัฐนี้4มื้อก็บังเอิญว่ามันติดไปบ่ได
1: ้
2: เฮ็ดบ่ได้ก็สิขอไปก่อนให้เด็กน้อยนี่ได้ไปเรื่องอากาศจักอาทิตย์นึงการเดินการแข่งขันของเฮาสิจัดขึ้นมันอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็นบอลเตะบานดังที่สุด
1: ประมาณวันที่เท่าใด
2: วันที่4ถึงวันที่7มันมื้อแข่งขันจนซิงแซม
1: เดือนกันยา
2: จ้ะเดือนกันยาจ้ะแต่ว่าเฮาอาจสิไปก่อนอันนี้มันแจ้งข่าวดีว่าเป็นประวัติศาสตร์ละ
1: ถ้าติดตามเบิ่งผลงานน้องกันเนาะก็เสือเนาะเจ้าจากอันเอาคราวนี้จะให้ข้อเสือเว้าอย่างนึงสําหรับท่านประธานที่ได้ทุ่มเทื่อให้แฮงต่างๆให้พวกเฮาโดยได้ญาติได้หลายรางวัลที่ผ่านมาไปจังได๋เด้อเจ้า
3: เนาะก่อนอื่นเวิดก็สบายดีเนาะข้าพเจ้าต้นจักริดน้อยสมศรีซึ่งเป็นครูฝึกน่ะเพิ่นที่ฮู้เนี่ยสิเรียนโคตรเสือเน
1: า
3: ะซึ่งข้าพเจ้าก็อยู่กับประธานเลยว่าที่ว่าเอิ้นกันว่าพ่อใหญ่เนาะว่าก็มาโดนพอสมควรมาแต่รีเริ่มพุ่นแหละก็เห็นความทุ่มเทนะแต่ว่าก็ผ่านแบบสิ่งที่ว่ายากเนาะก็ถือว่ามีขั้วแซ่บแน่มีผิดหวังแน่มีเสียใจแน่เนาะแต่ว่าสิ่งที่ว่าภูมิใจที่สุดก็คือที่ไหนที่ว่าพ่อเพิ่นเคยเว้ากับเฮาเจ้าเพิ่นทุ่มเทมาว่าครั้งนึงเพิ่นสิพาพวกเฮาไปอเมริกาเนาะไปแข่งขันที่อเมริกาเนาะฉะนั้นความฝันมันก็เป็นจริงก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะถือว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ที่ผ่านมาก็ที่ว่าบ่เคยผิดหวังเน
1: า
3: ะ
1: ไปครั้งนี้ก็เทื่อไปสร้างชื่อเสียงอีก
3: แม่นเพราะว่าเฮาก็ได้รับข่าวนี่เฮาก็กลับมาแต่เตรียมตัวก่อนไปกินพุ่นแหละก่อนที่ไปยังเรียนพุ่นแหละก็ถือว่าชุดนี้ถือว่าฝึกซ้อมนํากันนี่ก็ถือว่าโดนพอสมควรนอนศูนย์หยังกินอยู่นํากันได้เนี่ยถือว่าพร้อม 100% หั่นแหละว่า
1: เจ้าทางไทเกอร์ดีไปจังได๋เด้
4: สวัสดีอาน้อยซื้อเอกราชวิริกุลสิรินทร์เซไทเกอร์
1: เจ้าไทเกอร์เว้าให้ฟังให้นึงว่าเป็นตัวแทนของนักกีฬาที่ทีมเราเป็นจุฬาฯนครนี่เฮาได้สร้างชื่อเสียงได้สร้างเกียรติยศให้ประเทศชาติแล้วเฮามีความภูมิใจแนวใดเพื่อเป็นแฮงประดันใจให้กับน้องๆที่เบิ่งรายการพวกเฮาแล้วอยากมาเตะบาสอยากมาเป็นนักเก่งๆคือพวกเฮาจะได้ตื่นอีกจ้ะ
4: โอ้ก็ภูมิใจหลายที่เฮ็ดที่คว้าแชมป์ตัวนี้มาได้มันบ่ง่ายเลยแล้วก็อยากฝากถึงน้องๆที่สิมาเริ่มเห็นเตะบาสก็ให้ตั้งใจอ่ะขึ้นมาสิเก่งแล้ว
1: สิเก่งแล้วเฮาแม่นบ่ต้องมีความตั้งใจแม่นบ่เดี๋ยวนี้ไปใส่มาใส่นี่ไปยังได๋แฟนคลับหลายบ่
4: เลย
1: พอมีอยู่จ้ะโอเคเนาะก็ขอบใจหลายที่ประธานสละเวลามาร่วมรายการพวกเราเพราะยังมีอีก1นาทีขอให้ประธานเว้าอย่างนิดนึงอีกครั้งสุดท้ายจ้ะ
2: โอเคอันนี้ก็อยากแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวภายในต่างประเทศแฟนคลับของวิเลกุลนาคาหรือ WG นาคาครับเพราะว่าข้าพเจ้าเองมีความตั้งใจเพื่อจะสร้างลูกๆทางด้านพวกนี้ให้ไปบานโลกอยู่17ปีให้มันได้นี่เว้าแล้วเว้าอีกหลายเทื่อเนาะแล้วก็ความฝันของเฮาก็คือเด็กน้อยพวกนี้แหละเดี๋ยวนี้เฮาพยายามให้ได้อยู่ได้กินนํากันตลอดไปแล้วก็สิสร้างเขาให้เขาอยู่ในกฎระเบียบบ่ให้ออกนอกแถวนอกทางนั่นแหละคิดไว้ว่าจะเฮ็ดครั้งนึงในชีวิตจะขอเฮ็ดกลับมาอยู่บ้านเกิดเฮาละบ้านแม่ก็ขอเอาชีวิตนี้มาทุ่มเทกับงานนี้ที่เฮามีความสามารถอยู่ปัจจุบันนี้แต่สิไปเฮ็ดฮอดใจถึงใจบ่ฮู้แต่ว่าเฮาสู้ จะให้ไปบานโลกให้มันได้ในอันที่หนึ่งเขาตั้งเป้าคือปี2029และปี2037ครับเจ้าว่าไล่เธอละว่าเขาจะมี4เกมอยู่บ้านเขาเป็นเจ้าภาพนั่นครับพระเจ้าก็ต้องการอยากได้แซมให้ประเทศลาวนี่กอบฟันแล้วก็สุดท้ายอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็แฟนคลับจ้ะให้เข้าใจครับพระเจ้าเฮ็ดแท้ทำจริงครับพระเจ้ายังกล้าเว้าอยู่ว่าปัจจุบันนี้ครับพระเจ้ายังเฮ็ดคนเดียวบ่ต้องท่ามเนาะคนท่ามว่าคือครับเจ้าได้เว้าไปแล้วเป็นท่ามนี่บ่ได้เงินไปเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดเฮ็ดหยังนี่ก็คือความหักซาดของเขาเขายังเฮ็ดเขาลงทุนมาแล้วเขาเสียละบ่มีหยังสิจะเสียกว่านี้เราต้องลุยต่อเฮ็ดให้มันสำเร็จคือเป้าหมายสำเร็จของเขาก็คือเอาลูกหลานนี่ไปเป็นทีมชาติเขาเจ้าอายุ17ปีแล้วก็บ่มีโอกาสจะได้นั่นแหละก็เป็นท่องทีมชาติลาวเลยบ่แม่น WG นะคะอาจจะเป็นเด็กน้อย WG นะครับแต่ว่าเป็นทีมชาติลาวแล้วตอนนั้นเป็นทีมชาติแล้วไปก็บ่เห็นได้เบี้ยได้เงินมีแต่เสียเงินก็คือไปมีผู้เดียวกับโค้ชตองไล่คนจักโค้ชจะฮู้ว่าเขาจ่ายเงินเท่าใดก็คือไปเธอแล้วเนี่ยแหละปอกตุเกตสเปนเขาทุ่มไปกับประมาณเป็นแสนดอลลาร์เน
1: า
2: ะไปกับฮู้ว่าปีหยุ
1: ดเป็นการอุทิศเพื่อสร้างบุคลากร
2: บ่แม่นอ้างว่ามีเงินก็ผู้นั้นซอยผู้นี้ซอยเขาก็ยังบ่ทันมีแต่ว่าเขากลับมาได้ใส่สนาก็มีผู้ซอย10ล้าน20ล้านบ่ให้พอได้ซอยสมุทรสงครามนะอยากให้เข้าใจนั้นรางวัลบ่มีเด้อเว้าอีกเทื่อนึงบ่เคยมีรางวัลแต่เขาได้ครั้งสุดท้ายนี่มันใบอย่างเดียวเนาะ 30,000 ได้ที่1ได้30,000หยวน
1: จ
2: ้ะไปประมาณ100กว่าล้านบ่ประมาณนั้นแหละ
1: แต่ยังไงพวกเขาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทาง WG จินาคาในการนำทั
2: พ
1: ไปแข่งขันและก็เป้าหมายสูงสุดพวกเขาก็คือบาโลกกับซีเกมที่จะมาถึงนี้ก็ต้องขอเข้าใจท่านในลาทีสลาเวลามโฮมและการพวกเขามือนี้ก็มีขนมลาวมอบให้กับท่านในการพวกเขาและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆอยู่ในนั้นด้วยของเสียบริษัทเตียลาวบริษัทพิรากรุ๊ปอาซาซิโบบริษัทบูการ์ดที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาโดยดีตลอดมาหวังว่ามีหัวข้อที่ดีๆมีผลงานที่พ้นเด่นพวกเขาจะเสริญกลับเข้ามาอีกถือว่าจะนัดยากก็ตามพวกเขาก็สิพยายามนัดทานมาหอมรายการพวกเขาตื่มอีกพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี๋ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนขงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันขงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพลงมวลๆให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับหยังกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซะมื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้ออ่าบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนรี
0: บ่จื้อซื่อๆ
1: เจ้า
0: แต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำซับทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เจ้า
1: ในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส่ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้าก็ยกตัวอย่างคือชื่อฟ้านสินะเจ้าแม่นใส่ตัวนี้เน
0: า
1: ะ C H และต
0: ัวมันใกล้เคียงกันเนาะ
1: ค
0: ือสิว่าเน
1: าะใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้าแต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื่อ
0: ชื่อ
1: ชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อซื้อ
0: เจ้ามันก็ต่างกันน้อยนึงถ้าคันคนฮู้ออกเสียง
1: แ
0: ม่นบ
1: ่แม่แล้ว
0: แล้วมันนี่เสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัว R หรือสินะออกจ
1: ัง
0: ไหนตัวนี้
1: จะออกเสียงว่ารือ
0: รือ
1: เจ้ารือแม่แล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือสินะแต่เอาสิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z

0: ออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นฉบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี
2: ้声母2 zhi chi shi yu zi ci si
0: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงก็ย่ำตื่นสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเราจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบ่ที่น่ะกัน
1: แม่นแล้วเน
0: า
1: ะซึ่งสระที่พวกเราจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: เนาะผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบ่ก็ยังมีหลายอีกแม่นบ่นี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเ
0: ข
1: าจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: ยื่นหมู
3: 2โอยูอันเย็นวันยวนN Yin Wen Yun Ang Yang Wang Eng Ying Wong Ong Yung
0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงไผแดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแม่นอูแม่นบ่กระต่าย
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: เจ้าและก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะ7โตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้ง2เสียงเลยกระต่าย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เสียงหมู2
3: จี吃吃日滋吃思
2: 韵母二
3: 欧优安烟弯冤恩阴温晕昂央汪恩英翁翁
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้รับฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาลองออกเสียงตามบางเทื่อก็ยังเป็นการยุ่งยากอยู
0: ่
1: ฉะนั้นพวกเฮาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
0: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและ การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
0: เจ
1: ้าเนาะคือในสิ่งที่พวกเฮานำเสนอเนาะแม่นตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
0: ่
1: อแต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย Z H C H S H และก็ตัว R
0: เนา
1: ะ
0: จะ
1: ลืมมานักเฮียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกปลายลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงนะเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว H ผสมใส่นะโนลีแม่นให้ม้วนลิ้นลด
0: กำลังลองม่วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
0: ม่วนม่วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้จื้อรถว่ามีตัว H อยู่ทางใต้เลยแมนม่วนลิ้นขึ้น

0: ที่ด่านปากเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส
1: ่
0: วนว่าอีก3โต Z C S เลยมันกลุ่มลิ้นเพียง
1: ธรรมดาว่าธรรมดา
0: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขียวกกเนาะแขวทั้งหน่ายนะเอาล
1: ิ้
0: นไปแตะอยู่แขวทั้งหน่าย
1: แล้ว
0: ออกเสียงไปเลยบ
1: ่
0: ต้องม้วน
1: เจ้า
0: เห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเรามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้หับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส
0: ่
1: วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามหับฟังจากทางรายการของพวกเราและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
0: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลอซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ท่านรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโฆษกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: จื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้อบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือซื่อ
0: สิได้เออแม่น
1: กระตากระซ่างว่าเนาะ
0: เอาอ๋อมันเสียงคือเดี๋ยวภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาลมกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างหยังครับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟัง
1: เ
0: ฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเรามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่
1: อย่างนี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับอนาข้อมูลเรานี่ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี้นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ .1565 1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนลีก็มักไปได
0: ้จ้าจ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: าะเจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาคุกคามลาวในระหว่างปีค.ศ. 1817ถึง 1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและก็กุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอี
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างกำไส้และขัวของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องหล่อปางห้ามญาติสององค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าคิงของเพื่อนเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเฮียนฮู้น
0: ะถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกษหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอรักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.เป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้รับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของท่านจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
2: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
1: ข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: รายการฮอบฮู้

0: าดีสำหรับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอปโฮพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00-19:00 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและก็ออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของวสล.เนาะและมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจของรายการฮอปฮู้พวกเราสามารถติดตามรับฟังรับชมไปได้ในเวลาเดียวกันมื้อนี้พวกเราพบพ่อกันเป็นมื้อวันเสาร์หมดมื้อนี้นําวันเสาร์แท้วันเสาร์ว่าวันเสาร์บ่ทันฮอดวันอาทิตย์คือเพิ่นว่าเลยเนาะเป็นมื้อพักผ่อนของครอบครัวเป็นมื้อที่หยุดจากการไปเวียกไปงานแต่ว่าหลายเวียกงานกับบริพักได้คุณสุกเอ้ยเพิ่นยังไม่เข้าประจำการยังมีมือยังมีเพียนได้โดยเฉพาะแพทย์หมอนี่เพิ่นว่าโอ้ยบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อกันถึกเพียนยามถึกเวียนยามแล้วก็ต้องได้เข้าเวียนเข้ายามเพิ่นว่าเอากับเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านเนาะที่กำลังให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือว่ากำลังเฮ็ดเวียกอยู่หรือว่าค้าขายอยู่ก็ขอให้ซื้อได้ไขมันเด้อท่านใดที่กำลังหมุนขึ้นมาพ่อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่กับโคศกได้อนุรักษ์ดำเนินรายการอาทิตย์นี้มาคนเดียวเนื่องจากว่าเลยบรรงาเพิ่นติดภารกิจน้องบ่ได้มาถึงจะมาคนเดียวเวลาทั้งรายการคือเก่าอยู่เคียงคู่กับมีรายการ1ชั่วโมงเต็ม30นาทีต้น30นาทีหลังอยากฟังเพลงซ่าเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้น้องบ่จะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกัน0305787052-0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทางหน้า Facebook ก็ได้คือกันท่านก็สามารถประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงหรือว่าโอลมบ่ว่าสู่กันฟังเนาะและการที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ที่สุดระยะนี้นี่แหละบางเทื่อนี่ขึ้นว่าสิแดดแล้วแรงๆมาฝนตกก็มีแล้วก็ให้มันติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เนาะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกแล้วแน่นอนปราศจากบ่ได้เนาะบางพื้นที่ที่มันต่ำแล้วบางเทื่อมวลน้ำมาหลายก็เฮ็ดให้เป็นน้ำท่วมกระทันหันน้ำท่วมน้ำไหลสุน้ำปลามาแหละเนาะคันมาแล้วก็มาไวอีหลีเอาอย่างกระบทันกันสั้นถ้าเฮาข่าวก่อนล่วงหน้านี่ก็สิได้ยกย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงหรือว่าตู้เฮาเองนี่แหละไปอยู่บนที่มันปลอดภัยเนาะก็เป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านในระยะฤดูฝนนี่นั่นก็คือสภาพน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมกระทันหันทักทายสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Facebook เด้อที่เข้ามาจำนวน 5,000 คน 6,000 7,000 กำลังสิเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแล้วท่านก็สามารถแนะนำเสียงเพลงมวลซืนกับรายการฮอปฮู้ได้เฮาพบกันท้ายอาทิตย์ก็ฝากต้อนความคิดฮอดคิดถึงเสียงเพลงมวลๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้หลายๆท่านนับถอยหลังเข้าแล้วได้เนาะเมื่อวานนี้มากระนับถอยหลังมื้อนี้ก็นับถอยหลังเติมอีก30สิงหาแล้วได้เนาะ30สิงหาเมื่ออื่นวันที่31วันจันทร์กับวันที่1วันคานเนาะวันคานมื้อนี้29โอ้ยฟ้าวแล้วโคสุกก็ได้เนาะฟ้าวแห้งแล้วเนาะฟ้าวว่ามื้อนี้30แล้วมื้อนี้29เนาะพบกันมื้อนี้29สิงหาหมดมื้ออื่น30แล้วมื้อต่อไปก็31วันอังคารก็แม่นวันที่1กันยาวันที่1เดือน9มื้อเปิดสุกเฮียนใหม่ไข่สุกเฮียนใหม่น้ำไหลบ่ทาป่าเวลาบ่ทาไปบ่ท่าไผเลยเนาะโคศกเองก็เลยข้ามมือไปอีก1มือเลยมาสวดฮู้เมื่อว่าโอ้มื้อนี้ยังวันที่29อยู่ยังบ่ทันฮอดมื้ออื่นกันว่า 00:00 ของคํามื้อนี้นี่ก็จังสิเปลี่ยนไปเป็นวันที่30แล้วเนาะเอ้าหมดเดือนแล้วสิงหาใกล้สิหมดแล้ว ก้าเกียมเข้าสู่เดือนกันยาก็กลายเป็นเดือนที่เก้าเนาะของปีเอิ้นว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วเด้สามเดือนสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายของปี2026ก็จะผ่านพ้นไปก็เสื้อว่าหลายๆคนนี่ก็กำลังคุณเคียวในการจุบเจ้าห่าวหันในการเฮ็ดให้ได้ในแผนเวียกปีนี้เนาะคันว่าภาคธุรกิจเองเพิ่นก็ตั้งเป้าหมายว่าโอ้ปีนี้นี่ยอดขายอีก3เดือนสุดท้ายหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ต้องทะลุเป้าอ่ะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จการเฮ็ดเวียกเป็นทีมนี่ก็สำคัญแน่เนาะมีทีมงานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีจับมือกันก็เฮ็ดให้เวียกงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีให้ผ่านไปด้วยดีคันว่าปฏิบัติหน้าที่เนาะคันว่าการขายก็ขอให้ปิดการขายได้ตามแผนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เด้อพบกันตอนต้นรายการม่วนซื่นเสียงเพลงก่อนเนาะให้ท่านได้ผ่อนคลายความอิดความเมื่อยระยะของการพักผ่อนคลายแรงตะวินใกล้จะรับขอบฟ้าอาทิตย์อัสดงเกี่ยมแล้วด้วยเนาะจังในตะวินตกดินแล้วก็เป็นค่ำมืดแล้วได้ฟังเสียงเพลงมวนๆส่งเสียงเพลงตามแห้งใจคอกันเข้ามาเมื่อวานนี้เวลาก็หมดก่อนบ่ทันได้มอบเสียงเพลงให้คันสั้นมื้อนี้ก็เลยยกยอดเอาเพลงเมื่อวานมาเปิดให้มื้อนี้กับเพลงฮักแฮงแพงหลายบ่ฮักแฮงแพงหลายบ่หอมกินจำปาบ่เอาหอมกินจำปาก่อนเนาะโอ้แม่ท้องก็เลยว่าส่งส้นส่งบอลเลยเนาะอาจจะเพลงอย่างก่อนบ่ว่าเอาหอมกินจำปาเมื่อวานนี้ฟังเกือบหมดเพลงเวลาหมดก่อนแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงหักแหงเพลงหลายเหมือนสื่อน้ำกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากฟังเพลงใดหมายเลขโทรศัพท์เฮาติดต่อกันได้เด้อ0305787052หรือว่าท่านกำลังรับชมทางหน้าออนไลน์อยู่ในตอนนี้ก็พิมพ์เป็นข้อความมาได้เดี๋ยวกดซุกสิตอบแหงใจหรือว่าอ่านแหงใจทุกความคิดความเห็นที่ส่งกันเข้ามา

0: ดีสำหรับลูกค้าธนาคารห่วงพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงียเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการชำระสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yesบ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของห้างค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันท่านผู้ฟังเป็นจังได๋กับเสียงเพลงฮักแฮงแพงหลายเด้อเปิ้นว่าเอาฮักเอาแน่แพงเอาได้เด้อครูสุกรายการฮอบฮู้อยู่กับท่านผู้ฟังทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00-19:00 ขณะนี้ก็เป็นเวลา 18:20 แล้วเนาะพบกันตอนต้นรายการตอนนี้ใกล้สิฮอดครึ่งทางแล้วได้กันว่าขับรถก็เป็นฮอดครึ่งทางแล้วใกล้สิฮอดปลายทางละเว้าให้ท่านผู้ฟังนี่ได้จุกเจ้าหาวหันว่าโอ้ยยืนข้าวแรงมื้อนี้บ่ทันได้เกี่ยมอาหารเธอต้องได้ฟ้าออกตลาดแล้วสิเฮ็ดหยังกินกินข้าวแรงกับหยังน้อมื้อนี้มีแผนในการเฮ็ดนะเมนูใดเอาะบ่ปนหรือว่าขั่วหรือว่าแกงเนาะก็เสื้อว่าหลายๆครอบครัวนี่ก็สิมีอาหารที่มักของครอบครัวนี่แตกต่างกันไปบางคนก็โอ้คิดหยังบ่ออกต้มข้าวเปียกต้มเฟอแม่นบ่เฮ็ดเฟอกินหรือบางคนว่าง่ายๆอ่ะเฮ็ดซีนจุ่มสิ้นจุ่มสิ้นดาดเอาความสุขของครอบครัวก็คือการกินข้าวกินข้าวร่วมกันเนาะกินข้าวสามัคคีร่วมกันอาทิตย์นึงนี่ก็ถือโอกาสว่าท้ายอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ได้มากินข้าวครบหน้าครบตาเพราะว่ามือปกติแล้วมือเวียกมืองานแล้วนี่ก็ต่างคนต่างไปคือเพิ่นว่าเลยเนาะตื่นเช้ามานี่บ่เห็นเลยออกคือกับนกแตกหางเพิ่นว่าผู้ดาวเพิ่นว่าโอ้คือกับนกแตกหางเนาะคนใช้ชีวิตทุกมื้อนี้ตื่นมาแล้วมันไปทางไผทางลาวคํามาแล้วจึงกลับคืนสู่เฮือนหางมารับนอนแล้วก็ตื่นมามือใหม่ก็ไปอีกอันนี้เด้เนาะคือการต่อสู้ของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ว่าเพิ่นว่าโอ้ชีวิตอยู่ชนบทนี่แหละมันต้องได้กินข้าวร่วมกันได้กินข้าวเช้าอิ่มแล้วก็จึงไปลงไห้ลงนาวลงห้วงลงสวนคํามาก็พร้อมกันในการห่างหาพักข้าวแรงกินข้าวหอมกันอันนี้คือความสุขของครอบครัวเนาะทักทายท่านผู้ฟังตื่มอีกเด้อท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังอยู่ทั้งใดแน่อาทิตย์นี้มีกิจกรรมดีๆอยู่ทั้งใดก็สามารถส่งข่าวมาหาครูสุขได้สิได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สวยกันเนาะในกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยานี้นอกจากการเปิดสุขเฮียนไข่สุขเฮียนใหม่แล้วก็มีหลายๆเทศกาลที่จะเกิดขึ้นมีหลายๆกิจกรรมที่เป็นการเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างเศรษฐกิจก็ว่าแม่นเนาะหลายคนก็จะมีหลายความรับผิดชอบแตกต่างกันบางคนเฮ็ดธุรกิจก็หลายๆแขนงการธุรกิจบ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการเช่นว่าห้านอาหารโรงแรมที่พักแม่นบ่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างสิยามนี้นี่แหล่งท่องเที่ยวตาดเนาะตาดนี่มันมวลน้ำหลายนี่ก็สิมวลนัดกันไปลินตาดแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเด้อเนาะเที่ยวยามฝนนี่ก็แม่นเว้าเรื่อง นะเส้นทางการไปนี่ก็ต้องได้คอยไปคอยมาระมัดระวังบางเส้นบางสายที่ว่าฝนตกหลายนี่ก็เฮ็ดให้ทางขาดไปบ่ได้ยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ธรรมชาตินี่ส่วนเส้นทางหรือว่าถนนหนทางเข้าไปนี่อาจจะลำบากเด้เนาะหรือว่าการท่องเที่ยวระยะนี้คันว่าไปลินน้ำนี่ก็ย่านน้ำมาแห้งเนี่ยมวลน้ำมาแห้งนี่ก็อันตรายคือกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาโกศกได้มีโอกาสเดินทางไปเฮ็ดเวียกเนาะเอิ้นว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกแบบเที่ยวบ่หรือว่าไปเที่ยวแบบเฮ็ดเวียกไปเที่ยวแบบเฮ็ดเวียกเนาะคันว่าไปเฮ็ดเวียกแบบเที่ยวอันนี้คือสิถือกลัวไปเฮ็ดเวียกแบบเที่ยวพอลักๆคือไปเฮ็ดเวียกเนาะไปเวียกแต่ว่ามีโอกาสได้เที่ยวน้อยนึงมีโอกาสไปทางปากซองแดนงามเพิ่นว่าดินดำน้ำซุ่มสมเพิ่นว่าผืนแผ่นดินคำอีหลีได้เป็นอย่างจึงว่าแผ่นดินคำมีคำบ่อยู่ในปากซองนั้นมีเงินมีคำอยู่บนว่าเป็นดินกสิกรรมเป็นดินดำน้ำซุ่มที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเวียกงานกสิกรรมเนาะลักลากอยู่ทางปากซองนี่แม่นเพิ่นปลูกกาแฟเกิน50ส่วนห้อยแล้วแม่นมีสวนกาแฟมีสวนกาแฟของตัวเองแน่ตั้งไปเจ้าดินเพิ่นเฮ็ดแน่เอิ้นว่าแขนงการพ่นเด่นอยู่พุ่นแล้วมันการปลูกกาแฟเนาะหมักแดงกาแฟแล้วก็มีพืชกสิกรรมอื่นๆตามมาอีกมีอะโวคาโดบ่มีอย่างแน่เติมหลายโอ้หลายได้หลายหลายอย่างกุศกได้ฟังจากพ่อแม่ประสนเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะแต่ว่าเสียดายเวลาที่สั้นยังบ่ได้ไปเห็นสวนกาแฟสุดสวงหูสวตาเถื่อมีโอกาสยังสัญญากับตัวเองว่าโอ้ยจะแม่นอยู่ซุ่มกินเย็นจะแม่นอากาศดีแท้เด้ปากซองนี่จะพยายามสัญญากับตัวเองว่าจะหาโอกาสมาพักผ่อนมาเที่ยวมาสูบดมเอาอากาศอยู่ปากซองอีกตอนนั้นเวลานั้นที่ว่ายังอยู่ปากซองเนาะรู้สึกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ดินดีนะเนาะท่านผู้ฟังคือกันเฮาเข้าไปอีกดินแดนนึงเวลาขี่รถเข้าไปปากซองแต่มื้อนั้นไปแม่นฝนตกพายุมาแดก็เลยอดชมความงามเพราะว่าถนนนั้นปกคลุมไปด้วยน้ำฝนมดแล้วก็ไปฮอดตอนค่ำแต่ว่าตอนเช้าอากาศตอนเช้ากับตอนที่เดินทางกลับก็ได้เห็นอันนะพื้นที่เขียวๆแล้วก็อากาศดีๆห่างกายก็ได้คิงเนาะคิงก็ได้ต้องใส่อากาศซุ่มๆเย็นๆอยู่ทางปากซองเปิ้นว่าคันหาอากาศดีได้แท้นี่อนุรักษ์มาช่วงเดือน11 12เด้อเปิ้นว่า11 12เดือน1หรือว่าออกพรรษาแล้วนี่แหละเพิ่นว่าอากาศนี่กำลังดีเลยเนาะกันสั้นกะไปมีโอกาสได้ไปทางใต้ก็อย่าลืมไปเที่ยวทั้งดินแดนปักซองปักซองพื้นแผ่นดินคำสุดงามล้ำเหลือพรรณนาคือเพิ่นว่าแท้ใดคือกับบทเพลงที่เฮาเคยได้ยินนั่นแหละเนาะก็แต่งมาจากความอุดมสมบูรณ์บทเพลงกับพรรณนาถึงสถานที่นั้นได้แบบแม่นความเพิ่นว่าอีหลีเนาะนอกจากการท่องเที่ยวทั้งแดนใต้แล้วเนาะทั้งภาคเหนือเฮาดีมีอย่างแน่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกะช่วยกันให้ข้อมูลข่าวสารโกสุกมาหลายๆเด้อโกสุกก็สิได้ประชาสัมพันธ์สิได้เป็นการแนะนำบอกต่อเรื่องการท่องเที่ยวเนาะลาวเที่ยวลาวกะสร้างเศรษฐกิจลาวให้มีความเข้มแข็งหรือว่าเฮามีมูมีครูคนต่างประเทศที่เพิ่นมาเที่ยวลาวบางเทื่อแล้วเฮาอาจจะได้ให้ข้อมูลเพิ่นได้ว่าคันอยากเที่ยวแดนใต้นี่ต้องไปไสคันอยากไปทางภาคเหนือนี่ต้องไปไสจึงว่าไปฮอดภาคเหนือเนาะนอกจากไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมแนะนำวัฒนธรรมเรื่องอาหารในพื้นแดนเนาะอาหารการกินกินแบบใดจึงสิเข้าถึงท้องถิ่นเนาะหรือเพิ่นมักว่าคันไปเที่ยวบนใดนี้ต้องกินอาหารโลโก้เนาะโลโก้ก็เป็นท้องถิ่นที่ว่าเป็นอาหารได้กินเฉพาะอยู่ท้องถิ่นนั้นแท้ๆนี่แหละเนาะให้มีความเป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็ได้เอามาเล่าสู่กันฟังก็มีโอกาสถ้าว่ามีโอกาสเนาะก็สกเองก็อยากไปเห็นมหานาทีสี่พันเกาะดอนคือเพิ่นว่าเลยเนาะยังบ่ทันมีโอกาสไปเห็นน้ำตุกตาตุ่นคอนพะเพงเถื่อย้อนเวลาสั่นกระทัดหัดเนาะก็คิดว่าประเทศเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายบอนที่สวยงามที่รอท่าให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี่ไปเที่ยวไปชมไปเก็บเอาบรรยากาศเอาไปเป็นบทเรียนเล่าต่อบอกต่อเพราะว่าปัจจุบันนี้เว้าเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่ก็ว่องไวเนาะการแบ่งปันรูปภาพก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนนี่คันว่าอยากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ต้องได้อันที่1ไม่ต้องได้ไปด้วยตัวเองจึงไปเห็นกับตาตัวเองอันที่2แล้วแม่นต้องท่าเบิ่งผ่านโทรภาพเนาะต้องมีทีมงานลงไปถ่ายทําเฮาจึงสิได้เห็นเด้แต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้ผู้ใดไปก็สามารถ เป็นการแบ่งปันได้ทั้งวิดีโอสั้นวิดีโอยาวทั้งรูปภาพทั้งการเล่าทั้งถ่ายทอดสดเลยสถานที่แห่งนั้นเลยมันก็จึงเฮ็ดให้ว่าหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนไปแล้วรู้สึกมักประทับใจก็จะมาเก็บมาเป็นเรื่องเราลงผ่านสื่อออนไลน์นี่คนอื่นเห็นแล้วก็จอกหาโอกาสก็อยากไปเห็นด้วยตัวเองว่าแท้บ่ที่เพิ่นเว้ามานี่สมคำล่ำลือบ่เนาะก็ได้ไปเบิ่งแล้วก็จบงามอีหลีเอาอันนี้ก็เป็นการอบรมกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะม่วนซื่นเสียงเพลงตื่มอีกตามแห่งใจคอกันเข้ามาจัดให้เลยคันว่าเว้าถึงเรื่องของการเที่ยวแล้วก็สิพาเที่ยวให้ทั่วเลยดูประเทศลาวนี่มีบ่อนใดแน่สาวผู้สุขเอ้ยพาไปเด้คันซั่น10มอบเสียงเพลงนี้ให้เที่ยวแดนลาวเนาะเที่ยวตั้งแต่เหนือจนฮอดใต้เลยเพิ่นสิพรรณนาอยู่ในบทเพลงนี้ให้ท่านนั้นได้ท่องเที่ยวแดนลาวกับเสียงเพลงเที่ยวแดนลาวแล้วพวกเฮากลับเข้ามาพบกันใน30นาทีหลังของรายการฮอบฮู้

ไปนี่การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้

าโกโซก็ฟังเพลงจนว่าลืมมาที่เข้ารายการแล้วนะเปิดสายหน้าไม้ดีบอระยะนี้อยากโอ้ลมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับรายการฮอบโฮอยากฮู้ว่าหับฟังหับสมอยู่พื้นที่ใดเพลงที่เปิดไปให้ถึกใจหรือบอถึกใจน้อยหรือถึกใจหลายที่จริงแล้วในใจกุศลแล้วก็อยากให้ถึกใจมดทุกคนนั่นแหละเนาะสิเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไว้ก็อยากให้ฟังแล้วมีแต่ความเบิกบานมวลซื่นฟังแล้วสวยผ่อนคลายความ

0: คิดความเมื่อยได้เนาะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาเลยเด้อตอนนี้ก็ซกพร้อมแล้วเปิดสายหน้าไม้โอ้ล้มกับมีรายการทุกเสียงทุกสายทุกแห่งใจผ่านหมายเลข0305787052 0305787052เนาะเบอร์นี้ตอนนี้โคศกพร้อมที่จะโอ้ลมกับท่านผู้ฟังแล้วหรือว่าคันบ่มีแห้งใจโทรมาหน้าไมค์ก็ขออนุญาตอ่านแห้งใจทางหลังไมค์เพิ่มเติมก่อนเนาะมีแฟนรายการเพิ่นก็โทรศัพท์มาว่าโคศกเอ้ยยามนี้นี่เน้มไปทุ่งไห่ทุ่งนานี่เขียวงามขอฟังเพลงในเด้อทุ่งนาแซงบ้านน้องก็ได้เนาะหรือว่าเสียงห้องจากทุ่งนาก็ได้เพลงหยังก็ได้ที่เกี่ยวกับทุ่งนาเพิ่นว่าเพราะว่าเห็นทุ่งนาแล้วสุดสบายใจทุ่งนากำลังเขียวงามเริ่มละดิเนาะเริ่มเขียวเริ่มงามละจักหน่อยนี้หมดฝนแล้วนี่ออกพรรษาแล้วนี่เขาก็แม่นเกี่ยมถอกห่วงแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับสาวกสิกรเด้อสาวกสิกรสาวหัวสาวส่วนนั่นแหละที่เพิ่นทำการผลิตที่เพิ่นหับไส้เวียกงานทางกสิกรรมก็ว่าแม่เนาะอ่ะตอนนี้มีสายมาแล้วขออนุญาตหับไส้นำไม้ก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: ขออนุญาตพรเสียงวิทยุให้โคศกแดเดี๋ยวเราล้มกันทางโทรศัพท์เนาะ
1: เ
0: จ้าขอฟังเพลงอย่างน้อมือนี
1: ่ขอฟังเพลงเบิ้งทงนาทงนาแซงนี่แหละ
0: ทงนาแซงเอ้าใจโกงกันเลยได้เนาะมีสายแห่งใจมึงเพิ่นขอมาคันสมมุติว่าเอาเป็นเพลงเสียงห้องจากทงนานี่ได้บ
1: ่จ้าม
0: ีรายการฟังอยู่ทางไหน
1: มิตรรายการฟังอยู่นาบ้านนาหลวงเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วนี่แหละได้ติดตามรายการเสมอนี
0: ่ขอบใจหลายๆอยู่ทางบ่อแก้วเลยเนาะทางภาคเหนือเลยเป็นจังไดอากาศทางบ่อแก้วฝนตกบ
1: ่บ่คนบ่ได้ตกแล้ว
0: นี่ๆๆเขตนั้นบ่มีสภาพน้ำท่วมบ
1: ่บ่มีใครมีแล้วน้ำท่วมน
0: ี่ๆดีใจน้ำเนาะ
1: ได้ยินข่าวเขาอยู่ทางนาบ่เป็นคนแล้ว
0: เจ้าแม
1: ่นี่ก็บ่มีฝนจะตกแห้งแล้วนี่ๆ
0: อยู่ทางเมืองใดเนาะบ่แก้วนี่ต้นเพิงบ
1: ่เอ้อยู่เมืองห้วยทราย
0: โอ้เมืองห้วยทราย
1: บ้านนาหลวงเพิ่นน
0: ี่แหละอ๋อบ้านนาหลวงเมืองห้วยทรายพุ่นเนาะ
1: เจ้าทางนา3นี่แหละ
0: อ๋อเพลงอันน่ะเสียงห้องจากทุ่งนานี่มอบให้ไผเป็นพิเศษหรือว่าอยากฟังฮ่วมไผเป็นพิเศษบ
1: ่พิเศษนะครับฮ่วมนําอนาคตศกผู้ที่จัดรายการเสียงม่วนๆนั่นแ
0: หละขอบใจหลายๆเด้อคันบ่ว่าโคศกเสียงม่วนก็ย่านบ่ได้ฟังเพลงเนาะบ่หยอกเด้อเอาขอบใจหลายๆเจ้าโชคดี
1: ก็เลยคิดฮอดก็โทร5ไปแล้ว
0: เจ้าขอบใจเด้อคิดฮอดโคศกเรื่อยๆเด้อ
1: จ้า
0: โชคดีโชคดีขอบใจเช่นเดียวกันสุขภาพแข็งแรงแฟนรายการจากทางภาคเหนือแขวงบ่อแก้วเพิ่นโทรกันเข้ามาขอฟังเพลงทุ่งนาทุ่งนาให้แน่นะโคศกกับทีมงานก็เลยพ่อเสียงเพลงตามแห่งใจทงนาแสงบ้านน้องเดี๋ยวสิก้าเกี่ยมได้เปิดให้มีอีกบ่อนึงเสียงนึงสายบ่อมื้อนี้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่พักพ่ออันแดสุขเสาร์อาทิตย์แดฟังข้อมูลน้อยๆฟังเพลงหลายๆว่าซั่นข้อมูลก็อยากฟังเพลงก็อยากฟังกันซั่นก็สลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะเอากาเกี่ยมในต้นๆเดือนนี้นี่ก็สิมีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฮอดมื้อแท้ๆแล้วมื้อได้จัดกิจกรรมแท้ๆแล้วโคศกเสียวข้อมูลข่าวสารมาล้มสู่กันฟังตอนนี้ก็กระท่าข้อมูลคือกันเนาะข้อมูลยืนยันว่างานเฮาสิเริ่มมื้อใดอยู่ใส่เนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่เกี่ยมทางด้านการลงทุนในคำสิเนาะกับเทศกาลคำลาวนี่ก็สิเปิดแล้วได้เนาะในต้นเดือนกันยานี่แหละเดี๋ยวรายละเอียดเลยว่ากิจกรรมเพิ่นสิมีอย่างใดกันได้ข้อมูลมาโคศกสิให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก0305787052มีหรือบ่สายนี้บ่ฮู้ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ต่างแขวงทักภาคเหนือบ่หรือว่าภาคกลางหรือว่าภาคใต้ทักทายหาแฟนรายการอยู่ทางไซสมบูรณ์เด้อโคศกบ่ได้เอ่ยหาทางแขวงไซสมบูรณ์โดนละเป็นจังได๋ทางพุ่นฝนตกดีบ่นะเห็นหลายคนไปเที่ยวทางผู้หัวโลนทางไซสมบูรณ์นี่ยากำลังเขียวงามเลยโอ้คักได้นี่เนาะหน่วยภูปิ่นหน่วยภูสีเขียวหมดเลยนี่ก็สิแม่นการท่องเที่ยวที่ติดพันกับธรรมชาติแท้ๆเนาะเอ้าคันถามว่าบ่มีสายมาทางหน้าไมค์อาจจะโทรมาทางหลังไมค์ก็ได้เบอร์เดียวนี่แหละเนาะ0305787052จัดให้ตามคำขอเสียงเพลงขอมาบ่คัดใจท่านผู้ฟังกับเพลงเสียงห้องจากทงนาเปิดให้มวลซืนน้ำกัน

กับเสียงเพลงฝากหายแล้วตามแห้งใจเสียงห้องจากทงนาแต่เพิ่นว่าก็สุกเอ้ยยังบ่แม่นเพลงนี้อยากฟังเติมอีกเด้อบ่เกี่ยวกับทงนาคันซั่นคือสิแม่นเพลงนี้แหละทงนาแสงบ้านน้องแท้ๆเนาะแม่ทองสิเปิดให้ไปมวนซื้อน้ำกันตามแห้งใจที่โคกันเข้ามาแต่ก็เป็นเสียงเพลงที่เว้าถึงทงนาคือกันเนาะทงให้ทงนาเพราะว่ามีเสียงกบเสียงเขียดห้องเด้เนาะยามนี้เนี่ยขันสั้นกะสิให้ทีมงานซอกเพิ่มเติมอีกเบอร์030-578-7052เพิ่มเติมแห้งใจมาเพิ่นว่าโคโซกขอฟังเพลงแน่เด้อได้ยินเสียงโคโซกลมกับอนาแฟนรายการทางภาคเหนือทางภาคใต้นี่ก็บ่ให้น้อยหน้าได้เพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่เจ้าโคโซกโทรมาแต่อัตตะปือใต้สุดของประเทศลาวเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่อัตตะปือกระแดนงามคือกันบ่แม่นแต่เสียงขวงแดนงามอุดมไซแดนงามพงศรีแดนงามดอกเนาะอัตตะปือกระแดนงามปากเซกระแดนงามสรุปแล้วคืองามทั่วประเทศลาวนี่แหละงามคนละแบบเนาะภูมิสันธานภูมิอากาศซึ่งมีความแตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นความงามที่ธรรมชาติมอบให้เนาะคันสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางบอนนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวที่ติดพันกับวัฒนธรรมฮิตของประเพณีเส้นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลาจารึกเนาะมีบอนท่องเที่ยวที่เพิ่นได้ปุกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยอดีตหลายปีเช่นว่าวัดภูจำปาสักป้อสิเนาะหรือว่าบางคนนี่ไปท่องเที่ยวตามห้องหอยประวัติศาสตร์กับแม่นทางทุ่งไฮฮีนแด่หรือว่าเที่ยวบนใดเติมอีกเนาะก็สุกก็เอ่ยย่านบ่ควยบ่ทั่วบ่ถึงทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาแต่โดดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดใหม่ก็มีคันซั่นก็ซวยๆกันเนาะในการโฆษณาเวียกงานการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้ก็สุกสิได้ถึงเวลาต้องกาวล้าต้องได้จากไปแล้วเพราะเพลงเสียงทงนาแซงบ้านน้องดังขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนมาเวลาของรายการฮอบฮู้ดำเนินมาฮอดระยะสุดท้ายวาระสุดท้ายของรายการใน30นาทีหลังนี้ขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังและก็รับชมขอบใจธนาคารห่วมพัฒนามหาชนที่ให้การสนับสนุนขอบใจเป็นพิเศษแห้งใจทุกเสียงทุกสายที่โทรกันเข้ามาทางหลังไม้ทางหน้าไม้มื้ออื่นพวกเรากลับมาพบกันเวลาเดียวกันนี้ 18:59 น.สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนั้นรับประทานอาหารค่ำแซ่บๆเด้อขอให้การเดินทางขับขี่ของท่านตลอดปลอดภัยลาไปก่อนหักท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นใจกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์แขวงหัวพันเกี่ยมความพร้อมหอบด้านให้แก่การไขทรงเฮียนใหม่2006-2007ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจต่อเหตุน้ำปลาไหลสุอยู่เขตสิจางของจีนองค์การกาแดงเนปาลอนุมัติงบประมาณซุกเซิน $1,400,000เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำปลาไหลสุและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเวียกงานการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นก้าวหนึ่งเอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งที่มีคุณภาพตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นนักไข่ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันไข่สุขเฮียนใหม่2006-2007ว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์
2: การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ในสงเขียนผ่านมาถึงจะพบความยุ่งยากนานาประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเบ้าร่วมเบ้าเฉพาะต่อการปฏิบัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสมทุกกำลังเหือแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดหู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้าน
1: นายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาอยู่เขตทางไกลศอกลีกการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนและยกสูงคุณภาพการศึกษาของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุขเรียน2005-2006ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในสุขเรียน2006-2007ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้า
0: สมาชิกสภาปาสนคันแขวง18แขวงทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้สมาชิกสภาปาสนคันแขวงระหว่างวันที่26-28สิงหาคมนี้ที่เมืองบางเวียงแขวงวิงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติมีวิทยากรภายในและต่างประเทศคณะผีซอบและกองเลขาซวยเวียกกองประชุมผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งสากลและเซียวซานขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านกองแก้วไซสงครามมีคำเห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการยกสูงความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงเพื่อให้สามารถปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผลการมีความรู้ที่แน่นแก่นเข้าใส่บทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องมีทักษะในการปฏิบัติเวียกและสามารถประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานสภาอยู่ท้องถิ่นพร้อมกันนั้นการนำเอาบางบทเรียนจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะแต่ละประเทศมีพลบุตรบาทระบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันการศึกษาบนเฮียนจากสากลจึงควรเน้นใส่การศึกษาเปรียบเทียบและเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมมาหมุนใส่เข้ากับสภาพตัวจริงของเราในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเสนอบทเรียน7หัวข้อคือ ภาระบทบาทความรับผิดชอบและทิศทางในต่อหน้าของสมาชิกสภาป่าสนคันแควงการเฮ็ดเวียกของสมาชิกสภาป่าสนคันแควงที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์จากสากลและบทเรียนจากการเฮ็ดเวียกตัวจริงการสนับสนุนเวียกงานบุรีมสิทธิ์การพัฒนาระดับชาติและแขวงการติดตามกวดการตัวจริงของสภาป่าสนแควงเครื่องมือกลไกและการติดตามกวดการด้านงบประมาณการพบปะและการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสื่อสารของสากลของสากลและเครื่องมือที่นำใช้ตัวจริงนวัตกรรมและการหันเปลี่ยนดิจิตอลสำหรับสภาป่าสนแขวงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝึกปฏิบัติและสนทนารวมทั้งการนำเสนอเวียกงานติดตามกวดกาผ่านการพัฒนาและนำใช้คู่มือการติดตามกวดกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงการวางแผนสำหรับการพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มสนทนาตามคำถามแต่ละหัวข้อนำเสนอแผนและบทเรียนจากต่างหน้าของแต่ละกลุ่ม
1: สถานทูตเวียดนามประจำลาวหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวจัดงานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งในวันที่27สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงจันทน์มีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านเหวียนแองมิงผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามกล่าวว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่2กันยาคมพ.ศ. 81ปีหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้จัดวางแสดงโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาทุกคนแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อผลงานอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยชาติเวียดนามมิตรสหายที่ซัดซื่อเพื่อนมิตรที่ใหญ่หลวงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพิ่นได้อุทิศหมดชีวิตให้แก่ประชาชนเวียดนามเพื่อสายพันธุ์มิตรภาพอันซัดซื่อและมั่นคงระหว่างเวียดนามลาวท่านเหวียนมิงเติมมีความเห็นว่าการจัดงานวางแสดงรูปภาพอยู่นครเวียงจันทน์ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบ81ปีแม้นมีความหมายสำคัญยิ่งขึ้นซึ่งบ่เพียงแต่แสดงความรู้บุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์เท่านั้นหากยังเป็นโอกาสให้พวกเขาหวนคืนตลอดเส้นทางที่เวียดนามได้ผ่านพ้นมานับตั้งแต่ปี1945มาฮอดปัจจุบันประธานโฮจิมินห์บ่เพียงแต่ได้จารึกไว้อยู่ในความทรงจำของประชาชนเวียดนามเท่านั้นคุณงามความดีของเพิ่นยังเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกองค์การยูเนสโกได้รับพ้องเพิ่นให้เป็นวีรชนผู้ปลดปล่อยชาติและนักวัฒนธรรมผู้ดีเด่นในจำนวน50ผลงานของท่านดาวจองรีอดีตจิตรกรที่นำมาจัดแสดงในงานวางแสดงครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์อย่างใกล้ชิดและเรียบง่ายแต่ละรูปแต้มแม่นมุมมองหนึ่งแม่นเวลาหนึ่งแต่เมื่อได้จัดวางอยู่ใกล้กันเฮ็ดให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่างชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นถึงภาพเหมือนชีวิตของเพิ่นประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ยังมีชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นนักปฏิวัติผู้มีอุดมการณ์อย่างนักแน่นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและเพื่อสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติในตลอดชีวิตของเพิ่น
0: กรมกวดกาคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคจัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาพรรคกวดกาลัดอยู่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมชั้น2คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสหายสาครพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มวิทยากรพร้อมด้วยสมณกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมข้างคณะโฆษณาหมศูนย์กลางพรรคเข้าร่วมสุดฟุ้มหมครั้งนี้ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินการค้นคว้าหำเฮียนและแลกเปลี่ยนบทเฮียนนับแต่วันที่18หา28สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายสาครพมราชได้แสดงความซุ่มเซยต่อคณะผีซอบและสมณกรที่มีความหับผีซอบเอาใจใส่คุณคว้าหำเฮียนและปฏิบัติระเบียบการอย่างเข้มงวดเห็นให้สุดฝืนหมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายพร้อมนี้ยังได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาวิทยากรที่ได้อุทิศเหือแหงความรู้สติปัญญาและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม ตลอดระยะการฝึกอบรมสมณกรได้ค้นคว้าบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ10บทเรียนความรู้พื้นฐานเวียกงานกวดกาผักการกวดกาการจัดตั้งผักหลัดและสมาชิกผักการสร้างเอกสารและสำนวนเวียกงานกวดกาจิตศาสตร์ในเวียกงานกวดการะเบียบวินัยการสืบสวนสอบสวนการค้นคว้าแก้ไขคำห้องถูกการสกัดกั้นต้านการสอรัดบังลวงเวียกงานกวดการัดและการติดตามกวดการโครงการลงทุนของรัฐแต่หัวทีนอกจากการฟังการบรรยายแล้วสมณกรยังได้ค้นคว้าเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนบทเรียนและแก้ข้อข้องใจร่วมกันเฮ็ดให้การเรียนรู้บ่จำกัดอยู่เพียงการจื้อจำหรือรับรู้เท่านั้นยังเน้นหนักให้สามารถนำความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานตัวจริงได้สำหรับทิศทางต่อหน้าสหายสาครพมราชได้เน้น4ด้านสำคัญคือหมุนไส้ความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาให้กลายเป็นแบบแผนวิธีเวียกที่สอดคล้องยึดมั่นลักษณะป้องกันและสร้างเป็นต้นตอฝึกฝนรักษาคุณสมบัติจรรยาบรรณและความกล้าหาญของผู้เฮ็ดเวียกงานกฎกาเพิ่มทวีการกฎกาติดตามการจัดตั้งผลขยายมติและแนวทางของพรรคสหายยังได้เน้นหนักว่าเวียกงานกฎกาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการนำของพรรคโดยการกฎกาบ่แม่นจับผิดหรือซอกหาเรื่องแต่แม่นการกวดค้นกวดเบียกกวดระเบียบและกวดความรับผิดชอบเพื่อสร้างแก้ไขป้องกันเฮ็ดให้องค์การพรรคมีความโปร่งใสเข้มแข็งและหนักแน่นในพิธียังได้มอบใบยั่งยืนให้สมณกรและประกาศปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2016อย่างเป็นทางการ
1: วันที่17สิงหาคมนี้ที่ห้องประชุมใหญ่หุ้งหม่องมโหสถกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และเอกสารสำคัญของพรรคของชาติภายใต้การเป็นประธานของสหายนางใบคำคัตติยะกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคกระทรวงคณะพรรคฮักทานคณะหน่วยพรรคฮักทานหน่วยพรรคที่ขึ้นกับคณะพรรคฮักทานคณะกลุ่มหรือเทียบเท่าและคณะบริหารงาน3องค์การจะตั้งมหาศูนย์ขันกระทรวงเข้าร่วมทั้งหมด380สหายยิง185สหายในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12วันยึดอำนาจทั่วประเทศคำสั่งว่าด้วยการจะตั้งพันธุ์ขยายเนื่องในมติกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศวันรัฐธรรมนูญแห่งชาติมติว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพลังงานนำพาคุ้มครองบทแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเอกสารของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติมติตกลงของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเวียกงานสร้างแผนกำหนดพลังงานนำพาคุ้มครองเอกสารเกี่ยวกับการสร้างระเบียบการและกลไกเฮ็ดเวียกของกระทรวงสาธารณสุขการเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารสำคัญในครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อให้บรรดาคณะพรรคคณะหน่วยพรรคและบรรดาสหายที่เข้าร่วมได้รับรู้กำแน่นและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเนื้อในความหมายและความสำคัญของเอกสารสำคัญของพรรคของชาติพร้อมกันนั้นยังเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดการรับรู้และการปฏิบัติภายในบรรดาคณะพรรคและองค์การจัดตั้งขั้นต่างๆของกระทรวงเพื่อนำเอาเนื้อในมติและแนวทางต่างๆไปเผยแพร่ให้สมาชิกพรรคพนักงานและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้สหายนางใบคำคัตติยะได้เน้นหนักให้บรรดาสหายสมาชิกพรรคและพนักงานหลักแหล่งของกระทรวงเอาใจใส่เสื้อสู่ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการเพื่อจะตั้งพันขยายบรรดามติให้ปรากฏผลเป็นจริงติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองและเวียกงานของคณะกรรมการสาธารณสุขให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว
0: ้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักจัดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งภายใต้หัวข้อการบริหารด้านผลิตภาพคุณภาพการตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในวันที่17สิงหาคมนี้มีทานวิลกรพิลมหลักห้องหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านคำแดงพรมมาผักดีห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักพร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและบรรดากลุ่มผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นเขาห่วมท่านวิลกรพิลมหลักมีคำเห็นว่าการจัดฝึกอบรมครั้งนี้บ่ได้เน้นใส่เพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นหากยังเน้นใส่การปฏิบัติตัวจริงภายนอกแนวคิดรู้เข้าใจลองเฮ็ดและนำไปใช้ผ ผลสำเร็จของการฝึกอบรมบ่ได้อยู่นำจำนวนผู้เข้าร่วมหรือใบยั่งยืนแต่ต้องนำเอาความรู้ไปหมุนไส้ให้เกิดขึ้นแท้ในสถานที่ผลิตผลิตภาพต้องสูงขึ้นคุณภาพต้องดีขึ้นต้นทุนลดลงมีตลาดกว้างขึ้นรายรับของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นสำหรับบทเรียนที่นำมาฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบมีเวียกงานบริหารจัดการกลุ่มผลิตภาพหาสอและมาตรฐานคุณภาพมุ่งเน้นใส่การนำใส่เครื่องมือที่ทันสมัยและหาสอรวมมีสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อลดผ่อนสิ่งเสียดเรือการสร้างมาตรฐาน SOP การตรวจสอบคุณภาพตลอดฮอดการก้าเกี่ยมเอกสารเพื่อยืนของมาตรฐานสากลและมาตรฐานท้องถิ่นนอกนั้นยังได้เรียนรู้การตลาดการสร้างยี่ห้อการเข้าถึงแหล่งทุนและแผนปฏิบัติงานโดยเน้นใส่การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างยี่ห้อการเจรจาการค้าและการตลาดออนไลน์พร้อมนั้นยังได้เจาะลึกการคิดไล่ต้นทุนกำไรการเฮ็ดบัญชีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและเทคนิคการเขียนแผนเสนอทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวสำคัญในการยกระดับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและจุลวิสาหกิจให้สามารถหันเปลี่ยนจากการผลิตแบบพื้นฐานท้องถิ่นไปสู่การผลิตที่มีมาตรฐานมีห่อที่โดดเด่นสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างยืนยง
1: แขวงหัวพันเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การไขสุขเฮียนใหม่2026-2027เป็นต้นด้านสถานทีบุคลากรตลอดฮอดอุปกรณ์การเฮียนการสอนท่านวงไสยะสิงห์ธรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหัวพันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเฮ็ดให้การเฮียนการสอนในสุขเฮียนใหม่2026-2027ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติทันตามกำหนดเวลามีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้แจ้งการแนะนำไปยังห้องการศึกษาธิการและกีฬา10เมืองทั่วแขวงบรรดาหมวดโรงเรียนนับแต่ละสั้นให้เร่งปรับปรุงอนามัยอาคารและโรงเรียนให้มีความสะอาดงามตาการเกี่ยมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนพร้อมทั้งซับซ้อนและบรรจุครูสอนเข้าในแต่ละหมวดโรงเรียนและชั้นเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพกันในการรับนักเรียนและไขสุขเรียนใหม
3: ่ได้กำหนดการเปิดรับการลงทะเบียนจดชื่อเข้าเรียนของลูกหลานน้องนักเรียนใหม่เป็นเอกภาพในบัดที่27 28และบัดที่31สิงหาคม2026อย่างเป็นทางการได้แนะนำให้บรรดาโรงเรียนในถั่วแข็งหัวพันมีความพร้อมในการจัดตารางการเรียนการสอนจัดแบ่งบรรจุครูสอนแต่ละวิชาเข้าเซอร์แต่ละสันเฮียนให้มีความพร้อมเนื้อการขึ้นห้องสิทธิสอนตามหลักสูตรตามแผนการสอนประจำปีและแต่ละโรงเรียนให้มีคุณภาพและทันตามกำหนดเวลาและวางไว้ให้อำนวยการโรงเรียนประสานสมทบกับอำนาจการปกครองชุมชนสร้างขบวนการออกแรงงานเฮ็ดอนามัยภายในโรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่โต๊ะตั้งอุปกรณ์ซื้อการเรียนการสอนและอื่นๆให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในขอบเขตถั่วแข็งพันให้สำเร็จก่อนการไขสุขเรียนใหม่ได้ออกเกี่ยงการและออกข่าวทางโทรภาพทางวิทยุโฆษณาปลุกระดมให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจเพื่อนำเอาลูกหลานมาเข้าโรงเรียนเฮือท่านตามกำหนดเวลาได้มอบให้ห้องการศึกษากีฬาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบาลนายบาลและสมาคมพ่อแม่นักเรียนคู่เก็บกำข้อมูลนักเรียนปละการเรียนเพื่อให้ชัดเจนสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของปลุกระดมลูกหลานน้องนักเรียนที่ปะละกันเรียนกับเข้าสู่โรงเรียนให้เป็นปกติ
1: ท่านวงไสยะสิงห์ธรให้ฮู้ตื่มว่าการกระเกี่ยมความพร้อมอย่างรอบด้านในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ขององค์การปกครองและคะแนนการศึกษาทั่วแขวงหัวพันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อต้อนรับสุขเรียนใหม่2026-2027ให้ดำเนินไปอย่างมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดมันที่เมืองน้ำหมอกแขวงอุดมไซจัดปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อวันสั่งตั้งสาพันธ์มียิงราวคมพบ71ปีโดยการปาฐกถาของทานสมจันทวิวันหักห้องเลขาพักเมืองประธานกวดกาพักรัฐมีทานนางบัววอนรอวันเตรียมกรรมการพักเมืองประธานสาพันธ์มียิงเมืองพร้อมโดยพักส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: ในพิธีได้หวนคืนประวัติศาสตร์แห่งการกำเนิดขยายตัวและมูลเสื้ออันองอาจกล้าหาญขององค์การจัดตั้งสหพันธ์เมียงลาวตลอดระยะ71ปีนับแต่มือสร้างตั้งเป็นต้นมาองค์การจัดตั้งเมียงได้เคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าตามพระราชบทบาทที่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบและโครงการดำเนินงานของตนได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองของพรรคในแต่ละระยะซึ่งองค์การจัดตั้งสหพันธ์เมียงลาวแม้ได้สร้างตั้งขึ้นในวันที่20กรกฎปี1955โดยพรรคได้จัดตั้งหน่วยคนคั่วขึ้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดในการสร้างตั้งเมียงลาวจนมาฮอดปัจจุบันพร้อมทั้งผ่านประวัติการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เมียงเมืองน้ำมอแต่ละระยะตื่มอีกโอกาสนี้การนำได้เน้นหนักให้สืบต่อบุกเบินพัฒนาตนเองในถูกด้านให้เข้มแข็งกว่าเก่าเอาใจใส่ศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดให้สมาชิกเมยิงเอื้อยน้องเมยิงบรรดาเผ่าได้เสื่อมซึมมีความหับหูเข้าใจอย่างถูกต้องต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐกำแนนพระบุตรบาทเลสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศชาติสืบต่อตอบสนองความเหี่ยงของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่สหพันธ์เมียงแต่ละคันสืบต่อเอาใจใส่ปฏิบัติภาระบทบาทในการเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของเมียงและเด็กน้อยเอาใจใส่ต่อการสร้างทันเทลพนักงานเพศหญิงให้มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้านำพาอยู่บรรดาการจัดตั้งขันต่างๆให้นับมือนับเพิ่มขึ้นน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
1: เมื่อบดมนี้คณะนำแขวงจะประสักลงติดตามและสุกยุ่งการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่บ้านน้ำใส่ทาตะแสงม่วงเมืองปทุมพร
5: ต่อกับสภาพน้ำท่วมครั้งนี้ทานกิ่งเกี่ยวนวพมห้องเลขาปักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปทุมพรได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของเฮาว่าภายหลังถูกน้ำท่วมอังคังในเขตต่างๆของเมืองคณะนำของเมืองก็ได้แต่งตั้งอนุกรรมการคันเมืองเพื่อติดตามสภาพน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนในเขตบ้านต่างๆในนั้นได้แต่งตั้งกำลังป้องกันความสงบป้องกันศาสตร์และกำลังสาวหนุ่มตะลุมบอลของเมืองเพื่อตอบต้านภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งแต่งตั้งกลุ่มคณะนำเพื่อพร้อมรับการแจ้งเตือนหรือว่าการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมระดับน้ำขึ้นลงและคำสั่งแนะนำต่างๆของเมืองแขวงศูนย์กลางเพื่อสะดวกในการประสานงานและช่วยเหลือของคณะรับผิดชอบเฝ้าระวังน้ำท่วมตามจุดต่างๆรวมถึงการป้องกันเว้นยามเขตที่พักสัตว์เลี้ยงสัวข้าวของประชาชนโดยเฉพาะงัวควายและสิ่งของอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงแก่ประสักรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันห้องความกดดันอากาศต่ำหรือห้องฝนยังพาดผ่านอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเช่นไห้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เจนให้มีน้ำท่วมสุท่วมยึงดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ75ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ80ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศานครหลวงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกในระดับปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ70ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา29องศาแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20หา28องศาภ ภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-29 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ 70% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 15-22 องศาขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงในวันพฤหัสผ่านมานี้ว่าท่านเดวิดโปรดูเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจีนได้พบปะหารือกับท่านหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งโดยท่านเดวิดได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำไหลสู่และดินถล่มข้างใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองซีจางของจีนซึ่งติดกับสายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมนี้ปัจจุบันทางการจีนยังยืนว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว3คนและสูญหายอีก558คนส่วนเนปาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสู่และดินถล่มอยู่เขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับสายแดนจีน177คนและสูญหาย800กว่าคน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเดวิดฟีเซอร์หัวหน้าคณะผู้แทนกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้ออกแถลงการว่าเฮือนซ่านของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุและดินถล่มข้างใหญ่ในเขตหาสุวาทางภาคเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองสีจางของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น177คนและหายสาบสูญ820คนปัจจุบันองค์การกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้อนุมัติงบประมาณสุกเสริญ1,400,000ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่ประเทศต่างๆและองค์การจัดตั้งสากลเซ็นสหภาพเอโรปอินเดียสาธารณรัฐเกาหลีและองค์การอนามัยโลกได้เริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเซ็นน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มยาปิ่นปัวพยาธิอุปกรณ์การแพทย์และทงบรรจุศพไปให้เนปาลแล้วพร้อมให้สัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเนปาลทุกวิธีทางเพื่อบรรเทาทุกข์และกู้ภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศกรมบริหารสุขภาพของบังกลาเทศรายงานในมื้อวันพฤหัสบดีว่าบังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายใหม่แล้ว550คนเฮ็ดให้ในเดือนสิงหาเพียงเดือนเดียวมีคนเจ็บติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกถึง 16,000 คนจากจำนวนคนเจ็บหลายใหม่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกภายในประเทศอย่างว่องไวปีนี้บังกลาเทศพบคนเจ็บที่ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสะสมหลายกว่า 31,380 คนและเสียชีวิต88คนเนื่องจากฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนกันยาของทุกๆปีเป็นระยะที่มีการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกอยู่บังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของพยาธิที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทอนและสมภวันมวงไซอ่าน
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่อง

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนั้นสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุ๊กกอทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ AM ขึ้นสั้น6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:50 นและออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:00 นหา 20:00 นการนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวต่างๆนำมาเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังมื้อนี้จะพาทานไปทางภาคเหนือของลาวนั่นก็คือ
1: ไปเที่ยวซุ้มถ้ำจมอ่องที่แขวงอุดมไซเมืองไซแขวงอุดมไซก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญโดดเด่นและสวยสดงดงามทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่หลายแห่งในนั้นสถานที่ที่โดดเด่นสวยสดงดงามและมีชื่อเสียงกว่าหมู่ก็คือถ้ำจมอ่องตั้งอยู่บ้านจมอ่องเมืองไซห่างจากเทศบาลเมืองไซไปประมาณ45กิโลเมตรเป็นถ้ำที่ใหญ่มีหลายหูเข่าออกซึ่งมีความลึกเข้าไปประมาณ16กิโลเมตรกว้าง15หา50เมตรและสูงประมาณ25หา100เมตรเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตลอดกาลพวกเขาสามารถเข้าไปเที่ยวชมทางด้านในของถ้ำซึ่งประกอบมีน้ำผาหินย่อยหินงอกที่มีลวดลายแบบธรรมชาติพร้อมทั้งหินแก้วอันเป็นสีขาวเลื่อมระยิบระยับคือกับเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่ๆห้อยประดับประดาอยู่ตามผาหินเปรียบดังดอกไฟสว่างสวัยอย่างสวยสดงดงามเห็นแล้วน่ะอัศจรรย์ใจแท้ๆเหมือนมีคนมาปั้นแต่งไว้ตามการบอกเล่าของประชาชนอยู่เขตบ้านจมอ๋องได้ให้ฮู้ว่าถ้ำจมอ๋องแม่นตั้งอยู่บ้านจมอ๋องจึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำซึ่งในเมื่อก่อนประชาชนเขตนี้เอิ้นชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำเจียย้อนว่าแต่ก่อนได้มีตัวเจียมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนหลงลายจนว่าประชาชนอยู่เขตนี้ได้พากันเอาขี้เจียไปเฮ็ดมือปืนแก็บเอาไปเฮ็ดฟุ้นใส่สวนผักและนาข้าวเพื่อให้ผลปูงอกงามดีถ้ำจอมอ่องได้ค้นพบในปี2005และเปิดบริการเข้าเที่ยวชมในปี2007ผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์จากสหภาพยุโรปในปี2010ถ้ำดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติและมาฮอดปัจจุบันแม้นได้มีเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าเนียงทางให้หุงแจ้งแล้วประมาณ500เมตรและอยู่ภายในถ้ำก็ยังปกปักรักษาและอนุรักษ์ไว้บ่ให้มีการดัดแปลงแต่อย่างใดถ้ำจมอ่องเป็นถ้ำที่ใหญ่และมีชื่อเสียงระดับชาติก็จริงแต่ก็ควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจห้านอาหารการบริการเครื่องดื่มห้องน้ำสถานที่จอดรถตลอดฮอดบอนซูมวิวให้อยู่ในนอกทางเข้าปากถ้ำส่วนด้านในปากถ้ำบ่ให้นำเอาอาหารการกินเครื่องดื่มเข้าไปบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปด้านในได้เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกส่วนทางด้านในของถ้ำก็ควรสืบต่อเอาไฟฟ้าพลังแสงตะเวนเข้าไปเนียงทางตื่มอีกถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเข้าไปเนียงทางจนสุดความลึกของถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวชมได้เห็นและได้ชมความงามแบบมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้วนั่นให้สมซื่อหรือนามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติถ้าท่านใดหากได้ไปเขตเมืองไซแขวงอุดมไซก็อย่าลืมไปแวะซุ้มถ้ำจมอ่องที่กว้างใหญ่ระดับชาติเขตบ้านจมอ่องซึ่งมีเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายและนอกจากนั้นท่านก็จะถูกรับต้อนเป็นอย่างดีจากประชาชนอยู่เขตนั้นด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองไซ แขวงอุดมไซพร้อมทางได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของเขาเจ้านำอีกด้วยนอกจากนั้นท่านยังสามารถสัมผัสกับความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่มีอากาศโปรดปรงสดใสจากป่าไม้อันดกหนาเขียวงามอุ้มทุมปกคลุมไปทั่วทุกบนดังกับกลได้พรรณนาไว้ว่าถ้ำจมอ๋องงามเลิศล้ำธรรมชาติแสนอุดมได้เที่ยวซุ้มหินผาหินงอกงามหินย่อยมีทั้งหินแก้วด้วยคือเพชรพลอยเป็นก้อนใหญ่เหมือนดอกไฟห้อยไว้ให้ใส่แจ้งตามผาหินแท่นายินเสียงน้ำโสพื้นไหลผ่านทำจมอ่องไหลลงเย็นสดใสซื่นใจยามเที่ยวลินยินเสียงนกหำห้องเขตป่าดงก้องสุงหัดสะดงลงคำค่อยทยอยเข้าสู่หังแท้แล้วนั่นก็แมนไปเที่ยวซุ้มทำจมอ่องที่แขวงอุดมไซ
2: เอาแก้วแม่นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่องค์ใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
3: แต่มันสบายฮันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวย่อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิ่งที่บ่ดีหรือเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง2บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5.เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารูปมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: เที่ยวถ้ำพระกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดมื้อนี้ทางรายการท่องถิ่นดินลาวก็จะนำพาทานไปฮู้จักกับเมืองภูกูดแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและนักท่องเที่ยวนิยมไปหลายที่สุดแม่นถ้ำพระเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานไว้ในถ้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและอยู่บริเวณอ้อมรอบยังมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามถ้ำพระตั้งอยู่บ้านเสียงงาเมืองภูกูดห่างไกลจากหนองตังและการเดินทางไปแมนต้องผ่านบ้านเมืองสุยและบ้านจอมซีห่างจากเทศบาลพ้นสวรรค์ไปประมาณ49กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมถ้ำดังกล่าวมีความลึกประมาณ150เมตรจากปากถ้ำเข้าไปทางในประมาณ12เมตรและมีพระใหญ่องค์หนึ่งมีความสูงประมาณ4เมตร20เซนบริเวณเอกกว้าง1เมตร80เซนบริเวณหัวเข่ากว้าง3เมตร20เซนจากพระใหญ่เข้าไปทางในประมาณ55เมตรมีพระน้อยหลายกว่า280องค์นอกจากพระแล้วภายในฝาด้านข้างของถ้ำยังได้จารึกรูปของผู้นำทางด้านศาสนาพุทธจำนวน13ฐานอยู่กองรูปดังกล่าวได้เขียนชื่อของแต่ละฐานเป็นภาษาคอมนอกจากรูปภาพของผู้นำทางด้านศาสนาแล้วยังมีรูปภาพที่แสดงถึงวิธีการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ในสมัยบูฮานนำอีกตามการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้รู้ว่าถ้ำพระเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถือค้นพบมาหลายเซนคนแล้วจากหนังสือขอมและคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นว่าพระดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งเป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในปีจุลสังกาศ145เดือน11เพ็งวันเสาร์ตกมาฮอดปัจจุบันพระดังกล่าวมีอายุได้1234ปีแล้วถ้าท่านใดได้ไปเมืองภูกูดแขวงเสียงขวงก็อย่าลืมไปสักการะบูชาพระใหญ่ยุธรรมพระเพื่อขอพรและไปสัมผัสกับบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามของเมืองภูกูดหับประกันว่าท่านจะบ่ผิดหวังและเมื่อเห็นแล้วต้องอยากกลับไปอีกอย่างแน่นอนอันนั้นก็แมนเที่ยวถ้ำพระกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวง

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆทานที่ตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวมาโดยตลอดก่อนจากกันมื้อนี้พวกเราก็ขอย้ำเตือนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในระยะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองแดบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินเพื่อจะบ่เป็นวัดเป็นไอนั่นเองมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางรับฟังรายการขับลำท่องถิ่น
1: บุกบืนเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสวัสดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการขับลำท่องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางระบบ AM เลข M103.7 เมกะเฮิรตซ์จากรายการของพวกเฮากระจายเสียงเวลาต่างกันท่านผู้ฟังทางระบบ AM เลข M นอกจากออกอากาศทางระบบ AM เลข M แล้วท่านสามารถเข้าไปรับฟังทางเว็บไซต์ใดที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการขับลำท้องถิ่นก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐนำเสนอเสียงขับเสียงลำประจำแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอมาสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเมื่อเว้าถึงวันเวลานี้กระมุนเวียนเปลี่ยนไปบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาและญาติพันมาหลายแขวงหลายเขตก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมพื้นฐานโครงล่างโรงเรียนโรงหมอเฮือนสาดบ้านซ่องให้นาหัวส่วนก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีและเตรียมพร้อมรับมือท่านผู้ฟังเพื่อให้ได้ให้การแก้ไขนั้นท่วงทันตามสภาพการโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาที่ดำรงชีวิตอยู่แคมป์แม่น้ำใหญ่อยู่ตามปืนภูเบิ่นสิและให้เขตหลายท้องถิ่นก็ได้รับผลกระทบดินโสเจือนถมหนทางถมเฮือนสานบ้านซองพื้นฐานโครงล่างฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมและมีแบ่งน้ำใจช่วยพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มยาปัวพยาธิและเครื่องใส่สอยที่จำเป็นต่างๆก็จงแบ่งเบาเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงชีวิตการไปอยู่ของพ่อแม่ประชาชนพวกเฮาซึ่งรายการขับลำท้องถิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นรายการขับลำท้องถิ่นมื้อนี้จะนำเสนอฤดูฝนแม่นเพื่อป้องกันในการหลุดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้นี้ควรมีวิธีป้องกันขึ้นใดซึ่งรายละเอียดรายการมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในจากรายการนั้นเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงขับเสียงลำจากรายการสะก่อน

0: กีบมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไพกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไปออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพ่อแม่พี่น้องพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอาของพวกเราที่กำลังเอาใจใส่บริบทรักษาข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นหลายแขวงก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมให้นาหัวสวนสัตว์เลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็ได้รับผลกระทบท่านผู้ฟังฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันเตรียมความพร้อมภายหลังนำบกแห้งแล้วก็จงเอาใจใส่ปลูกพืชทดแทนจะปลูกพืชตระกูลทั่วบ่หรือว่าปลูกพืชอื่นๆเพื่อเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญเคียงคู่กับการเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันภัยน้ำท่วมและไฟฟ้าสอดนี้พวกเราจะมีวิธีป้องกันขึ้นใดซึ่งรายละเอียดนั้นโนรีจะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการใดรับฟัง
4: ท่านผู้ฟังที่หักแพงและดูฝนนี่ต้องได้ระวังถ้าหากมีน้ำท่วมเข่าเฮือนจื้อไว้ตัดไฟก่อนลดความเสี่ยงไฟฟ้าสอดและไฟไหม้ในระยะฤดูฝนประเทศลาวมักประสบกับฝนตกหนักส่งผลให้หลายเขตเกิดน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมสะสมตามบ้านเฮือนนอกเหนือจากความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่ไฟฟ้าช็อตหรือว่าเกิดอัคคีภัยได้หน่วยงานด้านไฟฟ้าก็มีการแนะนำให้ประชาชนยึดหลักการตัดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัยเมื่อพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าเฮือนหรือเริ่มท่วมในบริเวณพักอาศัยเพราะว่าน้ำนี่สามารถเป็นตัวน้ำกระแสไฟฟ้าเหตุให้เกิดเหตุให้ได้ทุกเวลามีการแนะนำเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการรับมือเมื่อน้ำท่วม1นี่แม่นต้องได้ตัดกระแสไฟฟ้าทันทีปิดสวิตช์ไฟรวมก่อนที่น้ำจะเข้าไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเมื่อน้ำมันเริ่มท่วมเข้าไปในเขตบ้านเขตเฮือนเพื่อจะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและลดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต2ต้องมีการถอดปลั๊กและย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าท ถอดปลั๊กเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดเส้นโทรภาพตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าและย้ายไปไว้บนสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย 3. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ว่ามีน้ำยายางหรือยืนในน้ำบริเวณที่มีปลั๊กไฟสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะหัวลงสู่น้ำได้ถ้าพบสายไฟฟ้าขาดหรือว่าเสาไฟฟ้าล่มควรอยู่ห่างและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและ4หลังจากน้ำลุดอย่าเฝ้าเปิดไฟควรกวดสอบเบิ่งปลั๊กไฟสายไฟตู้เมนและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างให้แห้งสนิทหากพบห้องห้อยความเสียหายหรือว่าบ่แน่ใจควรให้สร้างไฟฟ้าผู้ชำนาญเป็นผู้กวดสอบก่อนกลับมาใช้งานเป็นปกติท่านผู้ฟังและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเฮาต้องได้ใส่ใจก็คือการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องกาเกียมถุงซุกเสริญประกอบด้วยน้ำดื่มอาหารแห้งยาประจำตัวไฟซองสว่าง power bank และเอกสารสำคัญใส่ในถุงกันน้ำหันไว้และก็จดจำเบอร์ซุกเสริญและเบอร์ติดต่อของหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อจะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการปิดกระแสไฟฟ้าก่อนที่น้ำจะเข้าเฮือนแม่นวิธีป้องกันที่ง่ายแต่มีประสิทธิผลสูงสามารถลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอัคคีภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนควรปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอย่าเฝ้าเปิดไส้ไฟหรือว่าระบบไฟฟ้าจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดหนึ่งวิธีที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังไว้ในยามฝนแบบนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองไว้ก่อนจากไฟฟ้าช็อตหรือว่าอัคคี

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบแต่ก่อนให้ก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเพิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นระดับ9ได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ความทุกข์ยากนี้บ่เคยช่วยเหลือไผแต่น้ําใจของมวลมนุษย์เฮาสามารถช่วยเหลือกันได้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับลําท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาก่อนท่านจะเดินทางก่อนท่านจะไปปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหยังพวกเฮาก็จงเอาใจใส่กวดกาสภาพเส้นทางให้ดีกวดกาสภาพเตียงรถให้ดีพอระยะผ่านมาหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมทางขาดบ่หรือว่าการเดินทางนั้นพบความยุ่งยากท่านผู้ฟังฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนในครอบครัวก็จงมีสติและเอาใจใส่ติดตามสภาพเส้นทางให้ดีเอาใจใส่ติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีเพื่อความปลอดภัยของพวกเฮานั่นเองเคียงคู่กับการเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิที่มากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิท่านผู้ฟังอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิตาแดงพยาธิถอกท้องพยาธิไข้ยุงลายและพยาธิที่มากับภัยน้ําท่วมท่านผู้ฟังพวกเฮาก็จงพร้อมกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมาแก้ตามที่หลังโดยเฉพาะก็มีพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็บ่มีฤดูกาลแล้วท่านผู้ฟังยุงเป็นพาหะนําเชื้อมาสู่คนเฮาก็จงเอาใจใส่ทําลายนอนนํายุงลายกระโปกกระป๋องห้างลิ้นอย่างติรถเก่าห้องระบายน้ําตามเฮือนสารบ้านซองที่6เฮืออยู่นั้นพวกเฮาก็จงมั่นอนามัยและทำลายทิมถ้าสงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปปรึกษาเพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเฮานั่นเองถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวถ้าร่างกายบ่แข็งแรงแล้วก็มีความยุ่งยากและพบอุปสรรคท่านผู้ฟังเพราะว่าชีวิตของคนเฮามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบื้องแรงร่างกายตนเองและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีก่อนจากกันขอฝากเอาไว้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรรายการของพวกเฮาถ้าท่านมีความสนใจอยากโฆษณาสินค้าของท่านหรือว่าประกอบส่วนส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ติดต่อหาหรือว่าพัวพันทีมงานการตลาดใดที่หมายเลขโทรศัพท์555-22697 566-59923ก็ติดต่อพัวพันทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอๆกันได้ไหมมื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
3: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไป

มื่อก่อนหลายการเฮาได้นำเสนอนักห้องหญิงเจ้าของเสียงเพลงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งเพลงนี้ออกสู่สังคมบ่ดลก็มีเพลงของนักห้องซ้ายทานหนึ่งออกมาตอบเพลงดังกล่าวในเพลงหม้อหนึ่งห้องคือน้องเอิ้นหานักห้องคนนั้นซื้อว่าดาวดินทินจำพรซึ่งเป็นนักห้องหมอลำซื่อดังและเป็นศิลปินระดับตำนานของประเทศเฮาโดยเฉพาะแมนในเขตภาคใต้พอเพื่อนเป็นทีฮู้จักกันดีในฐานะผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแห่งวงการหมอลำสมัยใหม่ของภาคใต้นำย้อนว่ามีความสามารถในการขับล้ำประเภทต่างๆของภาคใต้เช่นล้ำสารวันล้ำค้อนสวรรค์ล้ำสีพันดอนและล้ำตังหวายน้ำเสียงของเพื่อนมีเอกลักษณ์มีพลังและเป็นที่จดจำของแฟนเพลงปัจจุบันถึงว่าจะบ่ได้มีผลงานใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องคือดังในอดีตแต่ซื้อเสียงและผลงานเพลงเก่าๆของดาวดินก็ยังคงเป็นที่นิยมและอยู่ในใจของแฟนเพลงเสมอมาซึ่งเฮาสามารถสอกหาฟังผลงานของเพิ่นได้ง่ายๆใน YouTube

ท่านที่เคารพในรายการก่อนผู้ดำเนินรายการได้เว้าถึงนักฮ้องหนุ่มสาวคนหนึ่งที่ฮ้องเพลงเอิ้นอ้ายใส่หมู่หนึ่งและเว้าได้ว่าเพลงนี้แม่นเพลงจากการประพันธ์ของวาดวัฒนศิลป์ซึ่งเพิ่นมักแต่งเพลงประเภทลูกทุ่งบ้านนาและก็ขับลำท้องถิ่นของแขวงสวรรณเขตเป็นส่วนหลายการประพันธ์เพลงนั้นเพิ่นเน้นการใช้คำศัพท์แบบพื้นบ้านหรือว่าธรรมดาธรรมดาดังเพลงม1ห้องคือน้องเอิ้นหาซึ่งเป็นเพลงตอบเพลงของมุกดาวันสันติพรที่ห้องเอาไว้ก่อนหน้านี้ในเพลงที่มีชื่อว่าเอิ้นอ้ายใช้ม1ดังนั้นมื้อนี้รายการของพวกเราจะได้นำเสนอเพลงม1ห้องคือน้องเอิ้นหา

จากเพลงทอนทำอิดเขาจะเห็นได้ว่าการเริ่มต้นของเพลงแมนผู้ประพันธ์ได้น้อมเอาสภาพแวดล้อมก่อนจะก้าวสู่เนื้อ

และในตอนนี้เฮาจะได้ยินภาษาเว้าในคำว่ามหาลัยซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยนั่นล่ะแต่ว่าคนสามัญทั่วไปมักเว้าว่ามหาลัยส่วนเนื้อในของเพลงที่ฝ่ายหญิงบอกว่าจำใจจากไก่น้องทั้งที่เฮาสองมีสัมพันธ์ใจและฝ่ายซ้ายต่อยว่าอ้ายแสนห่วงนวลน้องสัมพันธ์เฮาสองผูกพันหมั่นหมายและในนี้มีคำทีใส่กันมาโดนหลายคำศัพท์ที่ติดพันกับสังคมหรือชีวิตสังคม

0: พลงสองเพลงนี้สองท่อนท้ายของเพลงแม่นจุดที่กินใจหลายพอนักประพันธ์ได้นำเอาความเสือของคนในท้องถิ่นและค่านิยมของวัยหนุ่มในยุคสมัยให้มาห้วมกันอยู่จุดเดียวเพื่อสร้างมโนภาพที่มีพลังให้แก่คนฟังขอแยกออกเป็นส่วนๆดังนี้ความเสือเรื่องของม.1หรือผีม.1ซึ่งมีหลายท้องถิ่นได้เสือถือกันมาดนนานและเสือว่าบางท้องถิ่นของแขวงสวรรณเขตก็คงเคยมีความเสือเหล่านี้หลงเหลืออยู่และหลายท้องถิ่นก็คงจะเคยได้ยินและมีคนเสือถือคือกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHzเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงว่าเรื่องของผีหมู่หนึ่งปัจจุบันนี้หลายท้องถิ่นยังปรากฏเห็นหลายคนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาหมู่หนึ่งเตาไฟในมือดับวันศีลเพื่อเป็นการฮู้คุณที่ให้ความอยู่ดีกินดีแก่ครอบครัวบางบ่อนก็ยังมีความเชื่อกันว่าผีหมู่หนึ่งสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้หลายอย่างเช่นเวลาลูกหลานไปซอกอยู่หากินไปคงเขตตามป่าที่คิดว่าเขตขวางหรือว่าไปซอกหัวซอกควายหลงทางกลับบ้านหลงป่าดงพงไผ่จนเฮ็ดให้มีความสะท้านย่านกลัวอกสั่นขวัญหายเวลามาฮอดบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาเอิ้นขวนผ่านหมู่หนึ่งหรือว่ามาหลงป่าหัวควายบ่มาแรงซอกหาบ่เห็นเพิ่นก็จะเอิ้นหาผ่านหมู่หนึ่งหรือบางกรณีเวลาที่มีคนสลบสลายฟางตายหรือตายใหม่ๆเพิ่นก็จะเอิ้นขวนพานหมอหนึ่งเพื่อให้ขวนนั้นกลับคืนมาสู่เนื้อสู่ขิงหรือแม้นแต่การเจ็บการเป็นที่มดทางปินปัวยาวๆแล้วก็จะมีการเลี้ยงผีหมอหนึ่งเพื่อให้ช่วยรักษาคนที่เจ็บไข้ได้พยาธินั้น
1: เว้าได้ว่าการเอิ้นใส่หมอหนึ่งเพื่อวิ่งว้อนหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแม่นทั้งเพิงทั้งใจสุดท้ายเหมือนดังเนื้อเพลงที่ฮ้องออกมาว่าเบิดปัญญาแล้วบ่มีแนวมาเป็นที่เพิงจึงเอิ้นอ้ายใส่หม้อหนึ่งทอดความคิดถึงจากใจไปหาหนุ่มมหาลัยหรือว่าอ้ายไปมีภรรยาเว้าให้ฟังก็ได้ดอกหนาหากตัดใจลาสิกั้นใจลืมและแน่นอนคำเว้ากินใจสำนวนสุดท้ายที่มีในเพลงแม่นสุดยอดกระดองใจสำหรับคนที่เคยฮักกันแท้ๆ

ท่านผู้ฟังที่หักแผงเพลงเอื้อนอ้ายใส่หมอหนึ่งและหมอหนึ่งห้องคือน้องเอื้อนหานอกจากเนื้อเพลงจะติดพันกับปัญหาความหักความเชื่อแบบบูฮานแล้วยังมีการน้อมเอาปัญหานั่นเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่ยุคที่เพิ่งผ่านเทคโนโลยีซึ่งแน่นอนว่าเพลงห้องตอบกันแบบนี้มันได้เข้าถึงปัญหาของวัยหนุ่มโดยคงซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นกระแสมาแห่งในขบวนการสื่อสารให้พรมแดนนั่นก็คือการนำเอาเรื่องของข้อความอิเล็กทรอนิกส์หรือ Messenger และ Facebook ผ่านโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารหากันและกันซึ่งวัยหนุ่มก็เป็นกลุ่มที่ลิ่นและมัวเมากับสิ่งนี้หลายที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ขอย่องโยสรรเสริญนักประพันธ์คนนี้ก็คือการสร้างพฤติกรรมในตัวละครที่เป็นนักศึกษาให้ใส่ใจต่อการเรียนโดยบ่หันไปสนใจในการทองโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาใน

0: รวมแล้วเพลงสองเพลงที่ห้องตอบกันนี่ได้นำใส่การสื่อสารบนความเสื่อแบบบูรณาการกับการสื่อสารแบบใหม่ที่มีวิทยาศาสตร์มารวมกันไว้ในเพลงเดียวเพื่อสร้างสีสันอันสวยงามแก้ความหักของหนุ่มสาวในวัยเรียนวัยศึกษาเพื่อเฮ็ดให้อนาคตสดใส
1: เสียงยังนะห้องในมอแดง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพระจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สําหรับ Android และ App Store สําหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คําพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานการศึกษาเป็นใจกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์ทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจต่อเหตุน้ำปลาไหลสุอยู่เขตสิจางของจีนองค์การกาแดงเนปาลอนุมัติงบประมาณสุกเสริญ $1,400,000เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำปลาไหลสุและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ภาครัฐบาลย้ำใดก็ถือเวียกงานการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์แถวหน้าที่สำคัญโดยถือเอาการศึกษาไปก่อนเวียกงานอื่นก้าวหนึ่งเอาคนเป็นเป้าหมายเป็นใจกลางเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งที่มีคุณภาพตอบสนองความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่และประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในแต่ละระยะให้เติบใหญ่ขยายตัวเป็นก้าวๆท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้ผู้บริหารการศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันไขสุขเฮียนใหม่2026-2027ว่าการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร
2: ์การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยพื้นฐานต้นต่อในการสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสุขภาพแข็งแรงทางด้านทางกายจิตใจหักความก้าวหน้าและมีวิทยาศาสตร์ในสงเขียนผ่านมาถึงจะพบครอบยุ่งยากนานาประการซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงและหอบด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเบ้าร่วมเบ้าเฉพาะต่อการปฏิบัติเวียกงานแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแขนงศึกษาธิการและกีฬาในขอบเขตทั่วประเทศได้มีความตัดสินใจสูงสมทุกกำลังเหือแห้งและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างบ่ฮู้อิดหู้เมื่อยสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษาและกีฬามีผลสำเร็จอันสำคัญหลายด้าน
1: นายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมารัฐบาลได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานการศึกษาต่างๆสนองอาหารเที่ยงในโรงเรียนให้นักเรียนสั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนและสามัญศึกษาอยู่เขตทางไกลซอกลีกการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มการสนองเงินอุดหนุนเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นทุกสายได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาปัญหาการเรียนและยกสูงคุณภาพการสิทธิ์สอนของครูในทุกระดับซึ่งกองประชุมผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศประจำสุขเรียน2025-2026ได้กำหนด8ทิศทางเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการยกระดับเวียกงานศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในสุขเรียน2026-2027ให้มีการหันเปลี่ยนใหม่ที่ตั้งหน้า
0: สมาชิกสภาปาสนคันแขวง18แขวงทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้สมาชิกสภาปาสนคันแขวงระหว่างวันที่26-28สิงหาคมนี้ที่เมืองบางเวียงแขวงวิงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติมีวิทยากรภายในและต่างประเทศคณะผีซอบและกองเลขาซวยเวียกกองประชุมผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งสากลและเซียวซานขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านกองแก้วไซสงครามมีคำเห็นว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการยกสูงความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงเพื่อให้สามารถปฏิบัติพลบุตรบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผลการมีความรู้ที่แน่นแก่นเข้าใส่บทบาทและหน้าที่อย่างถูกต้องมีทักษะในการปฏิบัติเวียกและสามารถประสานงานกับภาคส่วนต่างๆได้ดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกสูงคุณภาพและประสิทธิผลของเวียกงานสภาอยู่ท้องถิ่นพร้อมกันนั้นการนำเอาบางบทเรียนจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะแต่ละประเทศมีพลบุตรบาทระบบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันการศึกษาบนเฮียนจากสากลจึงควรเน้นใส่การศึกษาเปรียบเทียบและเลือกเฟ้นสิ่งที่เหมาะสมมาหมุนใส่เข้ากับสภาพตัวจริงของเราในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการเสนอบทเรียน7หัวข้อคือพลบุตรบาทความรับผิดชอบและทิศทางในต่อหน้าของสมาชิกสภาปาสนคันแขวงการเฮ็ดเวียกของ สมาชิกสภาปลายส่วนขันแขวงที่มีประสิทธิภาพประสบการณ์จากสากลและบทเรียนจากการเฮ็ดเวียกตัวจริงการสนับสนุนเวียกงานบุรีมสิทธิ์การพัฒนาระดับชาติและแขวงการติดตามกวดการตัวจริงของสภาปลายส่วนแขวงเครื่องมือกลไกและการติดตามกวดการด้านงบประมาณการพบปะและการมีส่วนร่วมกับประชาชนการสื่อสารของสากลของสากลและเครื่องมือที่นำใช้ตัวจริงนวัตกรรมและการหันเปลี่ยนดิจิตอลสำหรับสภาปลายส่วนแขวงการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝึกปฏิบัติและสนทนารวมทั้งการนำเสนอเวียกงานติดตามกวดกาผ่านการพัฒนาและนำใช้คู่มือการติดตามกวดกาการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงแขวงการวางแผนสำหรับการพัฒนาจากนั้นผู้เข้าร่วมได้จัดกลุ่มสนทนาตามคำถามแต่ละหัวข้อนำเสนอแผนและบทเรียนจากต่างหน้าของแต่ละกลุ่ม
1: สถานทูตเวียดนามประจำลาวหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวจัดงานวางแสดงรูปภาพโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งในวันที่27สิงหาคมนี้อยู่นครหลวงจันทน์มีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคท่านเหวียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านเหวียนแองมิงผู้อำนวยการหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามกล่าวว่าในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่2กันยาคม81ปีหอพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์เวียดนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวและศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวได้จัดวางแสดงโฮจิมินห์ภาพเหมือนของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสให้พวกเขาทุกคนแสดงความรู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อผลงานอันใหญ่หลวงของประธานโฮจิมินห์วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยชาติเวียดนามมิตรสหายที่ซัดซื่อเพื่อนมิตรที่ใหญ่หลวงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพิ่นได้อุทิศหมดชีวิตให้แก่ประชาชนเวียดนามเพื่อสายผูกพันมิตรภาพอันซัดซื่อและมั่นคงระหว่างเวียดนามลาวท่านเหวียนมิงเติมมีความเห็นว่าการจัดงานวางแสดงรูปภาพอยู่นครเวียงจันทน์ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบ81ปีแม้นมีความหมายสำคัญยิ่งขึ้นซึ่งบ่เพียงแต่แสดงความรู้บุญคุณต่อประธานโฮจิมินห์เท่านั้นหากยังเป็นโอกาสให้พวกเขาหวนคืนตลอดเส้นทางที่เวียดนามได้ผ่านพ้นมานับตั้งแต่ปี1945มาฮอดปัจจุบันประธานโฮจิมินห์บ่เพียงแต่ได้จารึกไว้อยู่ในความทรงจำของประชาชนเวียดนามเท่านั้นคุณงามความดีของเพิ่นยังเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกองค์การยูเนสโกได้หับพ้องเพิ่นให้เป็นวีรชนผู้ปลดปล่อยชาติและนักวัฒนธรรมผู้ดีเด่นในจำนวน50ผลงานของท่านดาวจองรีอดีตจิตรกรที่นำมาจัดแสดงในงานวางแสดงครั้งนี้ได้ช่วยให้ผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์อย่างใกล้ชิดและเรียบง่ายแต่ละรูปแต้มแม่นมุมมองหนึ่งแม่นเวลาหนึ่งแต่เมื่อได้จัดวางอยู่ใกล้กันเฮ็ดให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่างชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นถึงภาพเหมือนชีวิตของเพิ่นประธานโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ยังมีชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นนักปฏิวัติผู้มีอุดมการณ์อย่างหนักแน่นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความคิดเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและเพื่อสายผูกพันมิตรภาพระหว่างบรรดาประชาชาติในตลอดชีวิตของเพิ่น
0: กรมกวดกาคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคจัดพิธีปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาพรรคกวดกาลัดอยู่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคในตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ห้องประชุมชั้น2คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสหายสาครพมราชคณะประจำพรรคประธานกวดกาพรรคห้องหัวหน้าโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มวิทยากรพร้อมด้วยสมณกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมข้างคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคเขาวําสุดฝึกอบรมครั้งนี้ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการหลังจากดำเนินการค้นคว้าหำเฮียนและแลกเปลี่ยนบทเฮียนนับแต่วันที่18หา28สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้สหายสาครพมราชได้แสดงความซุ่มเซยต่อคณะผู้สอบและสมณกรที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ค้นคว้าหำเฮียนและปฏิบัติระเบียบการอย่างเข้มงวดเห็นให้สุดฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายพร้อมนี้ยังได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาวิทยากรที่ได้อุทิศเหือแห้งความรู้สติปัญญาและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมตลอดระยะการฝึกอบรมสมณกรได้ค้นคว้าบทเรียนพื้นฐานที่สำคัญ10บทเซนความรู้พื้นฐานเวียกงานกวดกาพรรคการกวดกาการจัดตั้งพรรคลัดและสมาชิกพรรค การสร้างเอกสารและสำนวนเวียกงานกฎกาจิตศาสตร์ในเวียกงานกฎการะเบียบวินัยการสืบสวนสอบสวนการค้นคว้าแก้ไขคำห้องถูกการสกัดกั้นต้านการสอรัดบังหลวงเวียกงานกฎการัฐและการติดตามกฎกาโครงการลงทุนของรัฐแต่หัวทีนอกจากการฟังการบรรยายแล้วสมณกรยังได้ค้นคว้าเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนบทเรียนและแก้ข้อข้องใจร่วมกันเฮ็ดให้การเรียนรู้บ่จำกัดอยู่เพียงการจื้อจำหรือรับรู้เท่านั้นยังเน้นหนักให้สามารถนำความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติในเวียกงานตัวจริงได้สำหรับทิศทางต่อหน้าสหายสาครพมราชได้เน้น4ด้านสำคัญคือหมุนไส้ความรู้ที่ได้ฝึกอบรมมาให้กลายเป็นแบบแผนวิธีเวียกที่สอดคล้องยึดมั่นลักษณะป้องกันและสร้างเป็นต้นต่อฝึกฝนรักษาคุณสมบัติจรรยาบรรณและความกล้าหาญของผู้เฮ็ดเวียกงานกฎกาเพิ่มทวีการกฎกาติดตามการจัดตั้งผลขยายมติและแนวทางของพรรคสหายยังได้เน้นหนักว่าเวียกงานกฎกาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการนำของพรรคโดยการกฎกาบ่แม่นจับผิดหรือซอกหาเรื่องแต่แม่นการกวดค้นกวดเบียกกวดระเบียบและกวดความรับผิดชอบเพื่อสร้างแก้ไขป้องกันเฮ็ดให้องค์การพรรคมีความโปร่งใสเข้มแข็งและดักแน่นในพิธียังได้มอบใบยั่งยืนให้สมณกรและประกาศปิดสุดฝึกอบรมเวียกงานกฎกาประจำปี2016อย่างเป็นทางการขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงในวันพฤหัสผ่านมานี้ว่าท่านเดวิดโปรดูเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำจีนได้พบปะหารือกับท่านหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งโดยท่านเดวิดได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำไหลสุและดินถล่มข้างใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองซีจางของจีนซึ่งติดกับสายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมนี้ปัจจุบันทางการจีนยังยืนว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว3คนและสูญหายอีก558คนส่วนเนปาลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุและดินถล่มอยู่เขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนจีน177คนและสูญหาย800กว่าคน
0: ตามข่าวต่างประเทศท่านเดวิดฟีเซอร์หัวหน้าคณะผู้แทนกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้ออกแถลงการว่าเฮือนซ่านของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหลวงหลายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลสุและดินถล่มข้างใหญ่ในเขตหาสุวาทางภาคเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองสีจ้างของจีนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น177คนและหายสาบสูญ820คนปัจจุบันองค์การกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลประจำเนปาลได้อนุมัติงบประมาณซุกเซิน1,400,000ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่ประเทศต่างๆและองค์การจัดตั้งสากลเซ็นสหภาพเอโรปอินเดียสาธารณรัฐเกาหลีและองค์การอนามัยโลกได้เริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเซ็นน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มยาปินปัวพยาธิอุปกรณ์การแพทย์และทงบรรจุศพไปให้เนปาลแล้วพร้อมให้สัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือเนปาลทุกวิธีทางเพื่อบรรเทาทุกข์และกู้ภัย
1: ตามข่าวต่างประเทศกรมบริหารสุขภาพของบังกลาเทศรายงานในมื้อวันพฤหัสบดีว่าบังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกหลายใหม่แล้ว550คนเฮ็ดให้ในเดือนสิงหาเพียงเดือนเดียวมีคนเจ็บติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกถึง 16,000 คนจากจำนวนคนเจ็บรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกภายในประเทศอย่างว่องไวปีนี้บังกลาเทศพบคนเจ็บที่ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสะสมหลายกว่า 31,380 คนและเสียชีวิต88คนเนื่องจากฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนหาเดือนกันยาของทุกๆปีเป็นระยะที่มีการระบาดของพยาธิไข้เลือดออกอยู่บังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของพยาธิที่มียุงเป็นพาหะนำเชื้อ
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันมุกอัมทรและสมภวันมวงไสอ่าน

อย่าได้หลงหลวงลำให้คำเบิ่งปลายศพจะจบงามเป็นตาหักก็เพราะลายลมล้วนมุสาสินสงวนได้เพราะเจียมคมความปากมโนในนึกอยากเว้าแต่จอมลิ้นอย่าลายลมนันทอนสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำนำความมุ่งซื่นฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการมีบทกลอนแน่และก็มีทางบทเรื่องสั้นบทนวนิยายมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกท่านเนาะและสำหรับค่ำคืนนี้แมนได้นำเอาบทกาบกรพร้อมทั้งเสียงเพลงบทกาบกรก็แมนหลายบทหลายนักแต่งนักประพันธ์เนาะเอาค่ำคืนนี้มีหากรด้วยกันจะแมนกรของท่านใดก็รอติดตามรับฟังนำกันเนาะฉะนั้นขอเสนอก่อนทำอิฐเป็นผลงานการเขียนของกุหลาบเมืองใต้ขอมอบให้เพื่อมิตรรายการทั่วประเทศได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทก่อนมีสื่อว่าสาวงามเมืองจำปาหินแต่เขาสากงหรือสื่อหลายแขวงในดินแดนสาทาก้าวมานานแล้วสาวอยู่แขวงลาวใต้เมืองจำปาลานยานางมาลงสื่อนี้ดังก้องหัวแดนงามกว่าสาวเขตแคว้นพระอินแตงลงมาเกิดในแดนจำปามิ่งลาวนครกวงวัดภูคืนนั้นเดือนสามเพ็ง15คำไอ้ได้มาแวยังยามยื้อยองยามน้องได้ถามข่าวไอ้สายพี่นามใดว่าจากไข่นวลหูออกเป็นสำเนียงไต้สุขซื่นใจทางอ้ายเห็นคนงามจากาวถามข่าวข่าววอนเว้าพาให้ซื่นใจมาพบสาวภาคใต้งามกลัวหญิงใดปากก็หวานใจดีดังที่เขาโยยงชายได้เห็นก็ฝันเพ้อละเมอหาถูกเศร้าคำคิดห่วงนำนาดน้องนงคานลาอยู่ทุกยามสาวจำปาทินนี้สุ่มเพิ่นสื่อลือมาได้มาเห็นกับตาบุญวัดภูคืนนั้นรอพบกันอีกปีหน้าจะมายามน้องใหม่มาหาสาวอยู่ภาคใต้จำปาห้องแห่ง

0: บายดีแพ้
1: สบาย
2: อ้าวลูกเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
4: หัวแล้วคือห้อนแหงแท
5: ้อืมแล้วเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หมอกวดแล้วก็เอาใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พ่อมเด็กยานะ
4: อ้าวเป็นอย่างคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือโบพาลูกไปห้องหมอไปให้ทันหมอเพิ่นติดตามเบิ่งซอยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปนะพวกเจ้าสิเสียใจได
5: ้อุ้ยพ่อมันพาลูกไปห้องหมอเถอะ
6: ทุกครั้งเมื่อเด็กที่มีไข้สูงในช่วงฤดูไข้เลือดออกนี้ให้พ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กควรเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิดเนาะระยะไข้3 4วันมื้อต้นนี้หลีกเว้นที่สุดซื้อยากินซาซ่าขาดการปรึกษาแพทย์และโดยเฉพาะทรงน้ำทะเลที่บ่มีเหตุผลหันเพราะว่ามันอาจจะอังปอดและโดยเฉพาะควรเอาใจใส่ระหว่างมื้อที่4ที่5เมื่อเด็กไข้ลดไข้ลดลงหันเมื่อเด็กมันกระวนกระวายตีนเย็นมื้อเย็นต้นตัวเย็นมีอาการเดือดออกแห่งใดแห่งหนึ่งนอกเฟ้นแขวผิวหนังบ่หรือทายหรือหากดำหันควรนำเด็กส่งโรงพยาบาลด่วนบ่สักษาบ่นั้นจะถึงแก่ชีวิตได้เนาะ
7: ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข

่าวผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับก่อนทำอิฐจากรายการกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่างามสาวเมืองจำปาสาวเมืองจำปาอยู่ทางภาคใต้พละแขวงจำปาสักเพิ่นว่าโอ้ยได้ไปพบไปเห็นในงานวัดภูคืนนั้นก็ได้ยื้อยามถามข่าวแล้วก็ได้เว้าได้ลมกันสุดทีทราบซึ่งว่าสันเว้าจากะอ่อนหวานเป็นสำเนียงเสียงใต้ฟังแล้วสื่นใจว่าสันเนาะเพิ่นว่าปีหน้าก็สิได้ไปยื้อยามถามข่าวอีกเด้อว่าสันเนาะเอามาเข้าสู่บทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาว่าสายซอบทก่อนของเพิ่นมีชื่อว่าผ้าหญ้าเต็ม

ปูมโป่งกุ้งเอาอวดสาวเมืองอ้างว่ามีพญาหลายลื่นสุ่มสาวบ้านย่านหวาในปูมปุ้งไข่มันเต็มตึงล้างเถื่อมีเตขี้เหม็นเอาอ่างปูมนันเดขันหวาไผอยากให้คนสื่นสมพญาอย่าได้พือปูมปูมใส่เขาหวังอ้างให้คอยทำตนสร้างทำดีเสริมทรงถึงว่าปูมไปปุ้งคนย่องอยู่บ่เศร้าดอกหนาเรื่องพะยาบ่ได้แนมเบิ่งเพียงปูมแล้วเราตีราคาว่าไผหลายล้นเขาเบิ่งการทำสร้างความดีความสัวจริงจักหวนหำหูไผนั่นเลื่นไผอันนี้เพียงเปรียบให้เห็นค่าคำพญาบ่แม่นโลเลเขียนใส่ไผพอหน่อยเห็นว่ามันต่ำต้องปูมไผเซินดามาเด้อคันแม่นมันบ่ต้องปูมปุ้งยาละแวงเถาะหนา

านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนจากผู้ที่ใส่น้ำประกาศว่าสายซอเพิ่นให้ชื่อว่าพระญาเต็มภูมิเพิ่นว่าเห็นว่าปูมปองปุ้งอย่าเอาอวดชาวเมืองหลายว่าซั่นท่านว่ามีความรู้ความสามารถเลื่อนหลายชาวบ้านก็ขอให้ทําความดีให้บรรดาชาวเมืองบรรดาผู้คนนั่นแหละได้เห็นคุณงามความดีเนาะอย่าเว้าแต่ซื่ออย่าเว้าแต่มีแต่ซื่อแต่เสียงให้เฮ็ดไปพร้อมว่าซั่นเนาะนี่แหละเพิ่นว่าให้คอยทําเพียรสร้างเสมอเตนแปงซอก็สืบไว้เสมอพึ่งสืบหังก็ต้องได้ทําความดีแหละทําความดีเป็นสิ่งที่ประดับตัวเองเนาะบ่แม่นว่ามีความรู้ความมีความรู้แล้วบ่เฮ็ดบ่ลงมืออันนี้ก็แม่นจะบ่มีผลดีหยังจะตอบสนองมาเนาะเอาฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านก่อนต่อไปมาหาฟังผลงานการเขียนของสายฝนขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศบทก่อนของเพื่อนมีชื่อว่าคิดฮอดบ้านสุริโยเขื่อนใหญ่เลยหลวงลงแรงแสงทองลงลาหลับผ่านภูจวนมืดสุดคนิ้งถึงบ้านภูมิสถานถิ่นเก่าคิดฮอดปู่ย่าเฒ่าลุงป้าพ่อแม่คิงเฮาเดลิ่งลำแลเบิ่งฟ้านกกาเวินสนคอนอ่อนซอนเดสักกุนาลาเลิงแซวห้องคิดเห็นฝูงพี่น้องอ่าวอาหน้าบ่าวคิดเห็นสาวใหญ่น้อยป่านนี้อยู่จังไดคิดฮอดบางเทื่อให้น้ำตาลองไหลลินคิดฮอดดินโดนสวนให้นาตากาคิดฮอดกกมากว่าแคมนาต้นใหญ่เฮาเดคิดฮอดแกงหน่อไม้แม่แกงต้มสู่กินนันนาหากชีวิตบ่มวยคงหวนตาวคืนกลับทุกวันคืนคอยนับแต่ข่าวจำภาคจำใจจ้อนหนีจากทางจิตใจยังคิดหำคิดน้ำพ่อแม่เฒ่าที่เคยเลี้ยงใหญ่

ผ่านท่านผู้ฟังไปสำหรับพูดก่อนที่ซื้อว่าคิดฮอดบ้านอยากสายฝนเพิ่นว่าคิดฮอดหลายเด้อว่าซั่นคิดฮอดบ้านบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนสถานที่เคยไปเคยมาโดยเฉพาะละแม่นยามลงแรงนี่ตะเวนใกล้จะมืดค่ำนี่แห้งคะนิงหลายคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องคิดฮอดบรรดาสาวสาวน้อยใหญ่ป่านี่อยู่จังใดเนาะว่าซั่นคิดหลายบางเทือก็ให้น้ำตาไหลเพิ่นว่าย้อนว่าคิดฮอดบ้านไห้บ้านนาคิดฮอดหัวฮอดสวนป่านี่จักว่าเป็นจังใดหากชีวิตบ่สิ้นเนาะเพิ่นก็จะกลับเมืองยามบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าคิดฮอดหลายเนาะเอามาหาฟังบทกอนต่อไปกอนบทนี้เป็นกอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใส่นามปากกาว่าหลานญานางลาวขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการบทกอนสื่อว่าเที่ยวลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวเมืองลาวหรือเลิศล้ำอุดมหังสวยงามธรรมชาติน่าสมมวลผิลมยามจองเฮือนสารหุ่นแห่งห้องวิมานทองปั้นแต่งวังเวียงแหล่งเสกปันบันดาลได้ดังสวรรค์หลวงพระบางขานเอกอ้างเมืองมิ่งมรดกตกสะเง้อยามเห็นเด่นประเพณีนอมพร้อมพำลิงลายเอสเนสั่งสินไซซาเวียงทองคืออารามเก่ากี้มีจิตตะกรเสกสร้างงามโบงามเสื่อมเศร้าสลายสร้างสื่อเสียงเทนาสินค้าขายบ่ขาดเลี้ยงเสียสื่อนำสมัยประยุกต์ไปตามการที่นิยมสมใสแล้วหัวใส่ใจมั่นการประดิษฐ์คิดแต่งบรรพสนแบ่งให้สลาดหู้ห้ำเฮียนหลายอันเป็นเครื่องค่าขายส่งสากลทั้งลวดลายเวพาที่นำมาสมใสคนลาวขายลาวซื้อคือเพเสริมส่งถ้าน้องใจต่อบ้านเมืองน้อยสื่อลาวนี่เดเฮาบ่ปะปล่อยทิมเมืองแม่มารดาพัฒนาไปไกลโบหยุดไหลลาเลียงสร้างถนนเที่ยวเว้นเป็นหนทางเดินด่วนทั้งขบวนรถไฟผ่านข้ามเที่ยวค่าส่งขายทางรถไฟย้ายอย่างตั้งแต่เมืองมิ่งแดนลาวเข้าสู่อาณานิคม 12,000 นานั้นให้ผัวพันการค้าไปมายามยองหลายประเทศแห่งห้องนิยมย่องยืนถามเซินมายามถิ่นบ้านบนบอนคาเมสมเสน่ห์เมืองลาวสมเล่าลือขานกองวิมานทองเมืองบ้านแดนถิ่นฐานบ้านป่าหลายอย่างผ่าเอกอ้างวางให้ท่านเห็น

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวซึ่งเป็นผลงานการเขียนของหลานยานางลาวซึ่งเฮาได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่มามอบให้กับเพื่อนมิตรรายการเนาะเพิ่นบอกว่าเมืองลาวนี่ก็โอ้ยเป็นที่เลิศล้ำอีหลีเนาะอุดมหังมีและสวยงามบ่ว่าทางด้านธรรมชาติก็เป็นน่าเที่ยวชมหลายทางหลวงพระบางวังเวียงจังซี่ทางเมืองลาวบ่ว่าจะทางเขตแขวงใต้ทางเหนือก็แล้วแต่อุดมสมบูรณ์เนาะเป็นน่าเที่ยวชมมอบให้กับเพื่อนมีรายการทุกท่านเนาะรับฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของผู้สวรรค์มาลาวงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่า 4,000 ดอนอ่อนซอนเดงามของคงเขตนั้นสั้นสื่อ 4,000 ดอนเหือนซานโซนร้อนหยายกายกันสั่นซอนโดนด้านดินแดนดาวเฮาเฮียงโหมหวนสวมสีสันสอดซอยพอยแก้วกอบอปานงามหมู่ดอนบ่อนบ้านทานทินดินอุดมสมสื่อเสียงเฮียงนามซาไก่เกินกองมองลำแลเหลียวสิ่งลิงงามงอนสะอาดธรรมศาสตร์บาทสร้างเที่ยวทางทางกระแสเบิ่งแม้ของหลังง่ายไหลบ่ขาดเขินวังเหมือนดังสาวประสามีวาจาปุ่นทะแหลงหักแพงเมืองบ้านใจสมานประสานสร้างบ่วางปุ่นปางเป่าคือของเฮาหล่อเลี้ยงเคียงค่ำคู่ปราสาทแท่นาเป็นจังได๋ท่านผู้ฟังรับฟังบทกลอนที่มีชื่อว่า 4,000 ดอนอ่อนซอนเด้อันนี้เป็นผลงานการเคียงของภูสวรรค์มาลาวงเพิ่นว่างามหลายเด้อว่าซั่นคงเขตนั้นสั้นสื่อ 4,000 ดอนอ่อนซ้อนหลายเฮือนซานบ้านซองเลียนใหญ่กายกันสั้นซ้อนได้ไปพบไปเห็นแล้วก็สุดแสนงามนี่แหละเพิ่นว่าใจสมานประสานสร้างบ่วางปุ่นปางเป่าคือของเฮาหล่อเลี้ยงเคียงข้างคู่ปราสาทอ้าวนามของเนาะคู่เคียงหล่อเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องชาวประชาชนบรรดาเผ่าของเฮาเนาะอยู่ทางแขวงเขตใต้เอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็คงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ไก่สอนวิสัญญราชพร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงนายสร้างทรงเสียงขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่มปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

เพื่อนที่มิคาบอแมนเพื่อนที่ร่ำรวยแต่แมนเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและหลับหลังสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 ถึง 23:00 หาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับผู้น้องหับนาทีดำเนินรายการบ่ว่าท่านจะกำลังเกียบที่จะเข้ารับข้อนอนหรือบางท่านอาจจะกำลังเลิกเวียกเลิกงานเนาะกำลังจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวขอให้1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายควบอิดเมื่อยและการเติมพลังใจผ่านเสียงเพลงและเรื่องราวดีๆที่บุญน้องจะนำเสนอให้ประธานได้รับฟังต่อจากนี้ไปซึ่งจะมีหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆการดำรงชีวิตต่างๆเนาะแต่ละมื้อบุญน้องจะสลับสับเปลี่ยนแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนให้ประธานได้รับฟังพร้อมกับสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงลำแต่ละระยะเนาะก็หวังว่าจะเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อยให้กับมิตรรายการได้เสื่อว่าบางครั้งเนี่ยนะท่านผู้ฟังเนาะเมื่อที่ว่าเฮาเมื่อยที่สุดนี่เฮาบ่ได้ต้องการอยากจะได้คำตอบของทุกปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาอาจจะเพียงกำลังใจจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าการที่ได้รับฟังเสียงเพลงมวนๆเสียงเพลงที่เป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเพื่อที่เฮาจะได้มีพลังในการใช้ชีวิตสู่ในมื้อต่อไปก็คือมื้ออื่นเนาะซึ่งบุญน้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังแห่งใจให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับตอนต้นรายการเฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะรับฟังส่งเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีและข้อมูลข่าวสารมานำเสนอเติมอีก

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการผ่านไปหวังว่าจะถึกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนเนาะอาจจะเข้าใจว่าการพักผ่อนนี่คือการนอนหลับอย่างเพียงพอแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการพักผ่อนก็มีหลายรูปแบบท่านผู้ฟังเนาะการพักผ่อนทั้งทางกายก็คือการนอนหลับอย่างเพียงพอส่วนการพักผ่อนทางจิตใจก็คือการหยุดคิดเรื่องที่ว่าเราควบคุมบ่ได้ซึ่งการพักผ่อนทางอารมณ์ก็คือการได้เว้าได้ลมกับคนที่เข้าใจเฮาและก็คนที่ตั้งใจฟังเฮาจากใจจริงเนาะหรือบางครั้งก็แม่นการที่เฮายอมรับความรู้สึกของตัวเฮาเองโดยที่เฮาบ่ตัดสินและก็เพิ่นว่าการที่เฮาเงียบหรือว่าการนั่งฟังเพลงจากเพลงส่งเพลงหรือว่าการที่เฮาวางโทรศัพท์มือถือลงประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นการดูแลหัวใจของเฮาได้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งบางคนนี่ว่าเป็นเรื่องที่ยากได้เนาะที่จะห่างจากโทรศัพท์มือถือนี่เพิ่นว่าวางได้ปะได้กันมันมีแต่เวลานอนหรือบางครั้งนอนสะดุดตื่นมาก็ยังมาจับโทรศัพท์คือเก่าเนาะซึ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่เฮาบ่แนะนำนะคะผู้ฟังเนาะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็พยายามหลีกออกนะคะผู้ฟังเนาะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนี่ก็ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้โทษได้คันว่าเฮาใช้ไปในทางที่บ่ถูกหรือว่าเฮาเสพติดหลายจนเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้เติมเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมเนาะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

การประกอบสร้างเสริมทรงในทางดีมีน้ำใจประหยัดบ่จ่ายฟุ่มเฟือยลิ่นแนวใดเฮาผลิตได้จงพร้อมใจขยายตื่นปลูกพืชผลหมักไม้สิใครพร้อมถั่วหอมเพื่อว่าเงินคำพร้อมสิได้อยู่ในกระเป๋าสิ่งใดเฮาพอเฮ็ดซวยเสริมเติมสร้างมีหลายเหลือกินแล้วเฮาขายไปได้เงินอีกหลีกจากความยุ่งยากดีแท้ลืนหลังแท้นา

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา22โมงถึง23โมงทานหมุนขึ้นหับฟังได้ที่ FM 103.7 MHz อยู่กับบุญน้องหับนาทีดำเนินรายการซึ่งหับฟังในบรรยากาศกลางค่ำคืนแบบนี้เนาะซึ่งก็มีงานวิจัยได้ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่นได้พบว่าการที่เราฟังเพลงเบาๆก่อนนอนประมาณ30นาทีจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายและก็ลดความเครียดได้และจะให้เรานั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นท่านผู้ฟังเนาะซึ่งนอกจากนี้การฟังเพลงยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลลงอีกด้วยเนาะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าคืนนี้ประธานรู้สึกว่าอิเมื่อยเนาะก็ขอให้ท่านนั้นลองวางโทรศัพท์มือถือลงเนาะปิดจอโทรศัพท์และมาตั้งใจฟังเสียงเพลงม่วนกับรายการลาติเสียงเพลงของเราก่อนที่ท่านจะเข้าหลับเข้านอนซึ่งบทเพลงต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่บุญน้องตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ให้กับมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะเอาไปรับฟังอีกสองเสียงเพลงระยะต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอเติมอีก

ให้มีรายการได้หับฟังส่งเสียงเพียงมวลจากทางรายการผ่านไปก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศสร้างความสุขกำลังใจให้กับประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ระยะนี้บุญน้องก็มีประโยคนึงที่เป็นประโยคที่ดีและก็ว่าได้เนาะซึ่งเพิ่นว่าอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังชีวิตของตัวเองกับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคนอื่นทุกคนมีเวลาของตัวเองบางคนประสบความสำเร็จไว้บางคนอาจจะใช้เวลาดนแต่บ่ได้หมายความว่าเราจะไปถึงเป้าหมายบ่ได้ต้นไม้แต่ละสนิดยังออกดอกบ่พร้อมกันชีวิตของคนเฮากะเส้นเดียวกันขอเพียงให้เราบ่หยุดยั้งให้เชื่อมั่นในตนเองถ้าเฮ็ดได้แบบนี้บ่ดนผลลัพธ์มันจะงดงามและจะมาในเวลาที่เหมาะสมเนาะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นประโยคที่ดีและก็มีความหมายเนาะบุญน้องหวังว่าท่านที่ได้รับฟังไปก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเชื่อว่าเฮาใช้ชีวิตในแต่ละมื้อนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮาบ่เบียดเบียนคนอื่นใช้ชีวิตในแบบของเฮาอยู่อย่างพอเพียงมีเวียกของเฮากับปฏิบัติเวียกของเฮาให้สำเร็จตามเป้าหมายถึงว่ามื้อนี้มันอาจจะบ่เป็นตามเป้าหมายเชื่อว่ามื้อใดมื้อนึงถ้าเฮามีความอดทนมีความพยายามเมื่อใดเมื่อนึงมันจะสำเร็จเป็นตามแผนที่เฮาวางไว้อย่างแน่นอนเนาะปู่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกทุกทานเฮาเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

่านกำลังหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศถูกเมื่อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นก็ถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆเลยเนาะซึ่งเฮามีเสียงเพลงเสียงลำเป็นแต่ละระยะสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากทางรายการหวังว่าจะถูกใจประธานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับคำคืนนี้เนาะบุญน้องก็ยังมีอีกสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำประธานเติมโดยเฉพาะแม่นการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจนะคะผู้ฟังเนาะก่อนจะนอนเนาะเฮาลองคิดถึงเรื่องดีๆโดยเฉพาะแม่น3เรื่องที่ว่าเกิดขึ้นสำหรับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้กินอาหารที่แซ่บการที่มีคนยิ้มให้เฮาการที่เวียกของเฮาผ่านไปด้วยดีหรือว่าคนในครอบครัวของเฮามีสุขภาพที่แข็งแรงและการที่เฮายังมีชีวิตในมื้อนี้นะคะผู้ฟังเนาะซึ่งเพิ่นเชื่อว่าการที่เฮาฝึกเว้าในการขอบใจโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากการขอบใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำจะช่วยให้เฮาเบิ่งเห็นความสุขที่อยู่รอบตัวเฮาได้หลายขึ้นเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการช่วยลดความเครียดในตัวอีกด้วยท่านผู้ฟังเนาะอ่ะลองเฮ็ดเบิ่งนะท่านผู้ฟังเนาะเริ่มจากการขอบใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่ละมื้อก่อนที่เฮาจะเข้านอนนี่ท่านผู้ฟังลองเริ่มเฮ็ดเบิ่งเนาะอันนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยให้เฮานั้นกลายเป็นคนที่มีความคิดบวกมีความคิดที่ดีและก็ลดความเครียดไปในตัวของเฮานําเนาะท่านผู้ฟังอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

สียงเพลงให้ทานได้หับฟังมวลผ่านไปแต่บางเวลาจากทางรายการสำหรับมื้อนี้เวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการแล้วขอบใจมีรายการอีกเทื่อนึงที่หับฟังรายการตลอดมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาบุญน้องหวังว่าเสียงเพลงและก็ขอคิดเรื่องราวต่างๆจะสวยเติมเต็มค่ำคืนในมื้อนี้ให้ประธานนั้นมีความสุขหลายขึ้นและก็ก่อนจากกันเนาะบุญน้องก็มีข้อคิดสั้นๆอยากฝากไว้ว่าชีวิตเฮาบ่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกๆมื้อขอเพียงเฮามันดูแลหัวใจของเฮาก็ถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุดแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่หลับฝันดีและตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มและเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการบุญน้องผ่านผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม2คำเดือน9ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่30เดือนสิงหาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการสดสืนยามเศร้า6โมงรายการอาเซียนวันนี้6โมง30นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวลดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงยามบ่าย15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเศร้า
1: และการสดสืนยามเศร้าออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์5โมงหา6โมง FM 103.7 MHz

0: าแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าในการนี้มีท่านที่รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนแบบนี้หลายคนในกาพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซานแน่เนาะบางคนนี้ก็เกี่ยมแผนการเดินทางบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลระยะนี้ท่านผู้ฟังก็คือฮู้น้ำกันเนาะสภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันฉะนั้นการเกี่ยมแผนการเดินทางนี้ก็ต้องได้ศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นถ้าว่าจะเดินทางไกลขึ้นไปเหนือลงไปใต้ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันท่านผู้ฟังหลายเขตหลายพื้นที่เนาะในระยะ 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็เฮ็ดให้พบความยุ่งยากบางเส้นทางบางจุดเส้นทางขาดดินซอกเจือนทับถนหุ่มทางก็มีเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติระมัดระวังน้ำกันและสิ่งที่สำคัญก็ต้องได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและนอกจากนั้นถ้าว่าเฮือนใดที่ว่าอยู่ใกล้เขตพื้นที่ความเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมสำคัญก็คือท่านผู้ฟังพ่อแม่ประชาชนท่านใดที่ว่าอาศัยตามแคมแม่น้ำเปื้อนผู้ต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังมีความเกรียมพร้อมท่านผู้ฟังเก็บเมี้ยนวัตถุสิ่งของที่มีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริมยามเช้าเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านพรมหับฟังรายการสดสื่นยามเศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าเนาะบางคนนี่ก็ดื่มน้ำชากาแฟอยู่แต่ว่าบางคนนี่ก็ออกกำลังกายยืนเสร็จยืนสายเนาะผ่อนคลายให้กับทางกายบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆการย่างเนาะหรือว่าการขี่รถทีบทางนี้ก็เพื่อเป็นการหักษาสุขภาพท่านผู้ฟังคือหูน้ำกันเนาะสุขภาพก็คือหลายคนนี่ก็ปรารถนาน้ำกันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีสนานกับข้อให้ทุกคนเบิ่งแยงตนเองบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กันนั้นก็คือการออกกำลังกายด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสื่นยามเศร้าเอาละท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารทางแขวงอุดมไซเพิ่นได้เล็งปรับปรุงกลไกจัดหางานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัดผู้ฟังทั้งแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไซร่วมกับแผนกจัดหางานภายในกระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคมนี้ทัดผู้ฟังและศูนย์พัฒนาสี่มือแรงงานได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการจัดหางานการพัฒนาสี่มือแห่งงานและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแห่งงานอยู่ภายในแขวงเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ใช้แห่งงานรวมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาตลาดแห่งงานให้มีความเข้มแข็งสามารถรองรับความต้องการของการขยายตัวเศรษฐกิจสังคมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแห่งงานอย่างมีประสิทธิภาพท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นทางรายการก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งแขวงอุดมไซเล็งปรับปรุงกลไกจัดหางานและแก้ไขปัญหาขาดแห่งงานท่านผู้ฟังตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการสดชื่นยามเช้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดซึ้งยามเช้าท่านผู้ฟังที่เคารพได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้เติมเด้อสำหรับบรรดาท่านที่มีแผนในการกะเกียมเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บอกคือกันสนั่นก่อนที่จะออกเดินทางก็ควรมีความเกี่ยมพร้อมบ่ว่าจะเป็นการศึกษาเส้นทางกฎการเทคนิคเคียงคู่กันนั้นก็คือการเบิ่งแย้งดูแลตนเองทางด้านสุขภาพทางกายก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลก็ขออวยพรใส่ให้ทุกท่านเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ท่านผู้ฟังท้ายสัปดาห์แล้วเนาะมื้อนี้วันอาทิตย์หลายคนหลายคนในกาได้พักผ่อนแดหรือว่าทานใดที่ไปเล่นไปเที่ยวบอกว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวเดินทางด้วยรถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยมีความสุขกับการเที่ยวสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังจะเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ลุงขาวและญาณีปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
3: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
2: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
3: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
2: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
3: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลึ่งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
2: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
3: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ท่านผู้พับฟังรายการสุดซึ้งยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz สำหรับในยานี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาสารานหูสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะทานใดทีเหตุเวียกเหตุงานเป็นทีมกับหมู่คณะท่านผู้ฟังมื้อนี้อยากแนะนำให้ทานได้รู้จัก8วิธีเหตุเวียกให้เป็นที่ฮักของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน1ก็คือรักษาความเป็นทีมเอาไว้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเฮ็ดภารกิจหรือว่าหน้าที่ใดก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าการเฮ็ดเวียกแต่ละคนก็บ่คือกันอยู่แล้วแต่ว่าการเฮ็ดเวียกในทีมหรือว่าหลายๆคนนั้นท่านผู้ฟังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญแต่แนวใดก็ดีเนาะอย่าลืมว่าการเฮ็ดเวียกเป็นทีมก็ต้องได้มีการเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันและ2ก็คือการที่เฮาบ่ต้องไปเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆท่านผู้ฟัง3ก็คือตั้งใจเฮ็ดเวียกในแบบที่เฮาควรเฮ็ด4ก็คือเคารพตำแหน่งของทุกคน5การแสดงความคิดเห็น6ก็คือใช้ภาษาจริงจังในการเฮ็ดเวียกนี้ท่านผู้ฟังถึงว่าท่านอาจจะสนิทกับหัวหน้าแต่ว่าเวลาที่เฮาเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นในห้องประชุมหรือว่าการใช้อีเมลในการพัวพันเวียกงานต่างๆท่านผู้ฟังการที่เฮาใช้ภาษาเป็นทางการและใช้คำศัพท์อธิบายที่กระทัดรัดให้เข้าใจง่ายใจแยกรายละเอียดเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหัวข้อแบบว่าให้เพิ่นได้เข้าใจเพียงเท่านี้ในการดำเนินการเฮ็ดเวียกเป็นทีมก็จะประสบผลความสำเร็จและการเจ็ดท่านผู้ฟังนั่นก็คือบ่ฮู้บ่แน่ใจให้ถามแน่นอนแหละเนาะสิ่งใดที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็ควรถามท่านผู้ฟังถ้าว่าถามไปแล้วก็ต้องได้ใส่ใจและบางคนนี่อาจจะรู้สึกว่าย้านหรือว่าเกรงใจบ่แน่ใจว่าถามไปแล้วจะได้ผลตอบรับแนวใดแต่อย่าลืมเด้อมีรายการถามว่าบ่ฮู้บ่แน่ใจให้ถามเลยท่านผู้ฟังและ8ก็คือมีความคาดหวังกับความก้าวหน้าเพราะว่าบางคนนี่ก็คือฮู้นำกันเนาะในการประกอบอาชีพเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนนี่ก็มีหัวหน้าที่ดีบางคนนี่ก็มีลูกน้องที่ดีก้าวหน้าในอาชีพที่เฮ็ดอยู่ท่านผู้ฟังเพราะว่าความสำเร็จของเฮานี่ก็คือบ่ว่าจะเป็นการที่เฮาได้รับการสนับสนุนในเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังก็จะเฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกเติบโตได้ไวขึ้นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ก็มีความคล่องแคล่วขึ้นท่านผู้ฟังนี่คือสารานะฮู้จากทางรายการพวกเฮานํามาฝากบรรดาท่านเนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ังยุงไว้ฆ่าตัวเองมาเสี่ยว
1: อย่าว่าแน่นท้อเสี่ยวเอ๋ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีกุ้ยน้ําให้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงหลายนี่นะเป็นพาหนะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: อือเอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกําจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พยัติไข่ยุงลายหรือพยัติไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คืนยามเช้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้หับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่เวลาจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทำกลางเวลานี้1ชั่วโมงเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการขอบใจท่านผู้ฟังทุกคนที่ติดตามหับฟังรายการสดสื่นยามเช้ามาโดยดีตลอดมาสำหรับระยะสุดท้ายของทางรายการนี้ส่งท้ายให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงฟังให้เป็นความสุขกับมีรายการทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะมีความสุขในการเดินทางสำหรับวันนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกัน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบที่3ปี2026
1: กองประชุมครั้งที่19ของคณะซีนำการหัวเมืองระหว่างกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่27สิงหาคม2566ที่นครดานังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกองประชุมดังกล่าวโดยการเป็นประธานร่วมของสหายสันติภาพพรหมวิหารกรรมการศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามและสหายโงวันตวนกรรมการศูนย์กลางภาคคอมมูนิสต์เวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะกรรมการหัวเมืองเวียดนามลาวโดยมีคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมครั้งนี้เป็นการสืบต่อพันธุ์ขยายผลสำเร็จการหัวเมืองในระยะ2025-2025โดยเน้นหนักใส่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การหัวเมือง2026-2030ที่ได้ลงนามแลกเปลี่ยนกันในเดือนมิถุนายน2026ผ่านมาในนี้กระทรวงการเงินเวียดนามได้ยืนยันคำมั่นสัญญาในการให้การสนับสนุนหอบด้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถในการคุ้มครองการเงินให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับที่ทั้งการหัวเมือในแผนการประจำปี2026ได้สุ่มใส่4ของเขตเวียกงานเพื่อให้สอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและแบ่งปันบทเรียนระหว่างพนักงานรัฐกรการพัฒนาโครงรางพื้นฐานและเครื่องมือวีซ่าซัพพอร์ตและการสูบยูการหัวมือระหว่างแขนงการเงินท้องถิ่นโดยเฉพาะแขวงที่มีสายแดนติดจอดกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันวางทิศทางแผนการปี2027เพื่อกักเกียมเฉลิมฉลอง2วันประวัติศาสตร์สำคัญคือครบรอบ65ปีวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสัญญามิตรภาพและการหัวเมืองลาวเวียดนามในตอนท้ายสหายห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กล่าวต่อกองประชุมก็คือรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเสี่ยวซานวิชาการและถืนฮอนอย่างเสมอต้นเสมอไปเสียงใดประกอบส่วนอย่างมหาศาลเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านของ2ประเทศลาวเวียดนามให้เจริญยิ่งขึ้น
0: ในระหว่างวันที่26หา27สิงหาคมนี้ที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามท่านนางดัลลนีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชาลาวเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่1กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV ครั้งที่8และขอบยุทธศาสตร์การร่วมมือด้านเศรษฐกิจแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำของหรือแอคแม็กครั้งที่7โดยมีคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาลาวเมียนมาไทยเวียดนามและบรรดาประเทศกลุ่มห่วมพัฒนาเข้าร่วมกองประชุมได้แสดงความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานร่วมมือด้านการท่องเที่ยว CLV CLMV แอคแม็กในซุ้มปีผ่านมาซึ่งได้ร่วมกันหับห้องเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญคือหับห้องผลกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการท่องเที่ยวลาวกัมพูชาเวียดนามครั้งที่3และหับทราบห่างขอบเขตสิทธิ์หน้าที่ การร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามรับฟังแถลงการณ์ของประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเวียดนามครั้งที่1วันที่26สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามศก 2026-2028 แถลงการณ์ของกองประชุมรัฐมนตรีแอกแม็กครั้งที่7วันที่23ครั้งที่1วันที่26สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานขอบการร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามศก 2026-2028 แถลงการณ์ของกองประชุมรัฐมนตรีแอกแม็กครั้งที่7วันที่27สิงหาคม2026แผนปฏิบัติงานการร่วมมือแอกแม็กศก 2026-2028แถลงการกองประชุมรัฐมนตรีกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามครั้งที่8ในวันที่27สิงหาคม2026และรับรองเอาแผนปฏิบัติงานการร่วมมือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามศก 2026-2028เพื่อเป็นการจัดตั้งผันขยายคำหมายมั่นของบรรดารัฐมนตรีในครั้งนี้กองประชุมได้มอบให้บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือบรรดาประเทศรับหน้าที่ประสานงานได้สืบต่อสุ่มใส่สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายส่งเสริมเวียกงานการโฆษณาตลาดการท่องเที่ยวมาตรฐานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเสื่อมโจทย์ผ่านการท่องเที่ยวทางด้านดิจิตอลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกองประชุมครั้งนี้บรรดารัฐมนตรีของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมยังได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อแนวทางการร่วมมือกับบรรดาประเทศคู่เจรจาและการร่วมมือกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในสาเหตุให้การท่องเที่ยวอนุภาคพื้นมีความเข้มแข็งและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่กันมีความสะดวกหลายขึ้นในนั้นได้สุกยู่สนับสนุนองค์การท่องเที่ยวโลกประจำภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกและสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแปซิฟิกต่อบรรดากิจกรรมที่ได้สุ่มใส่การท่องเที่ยวดิจิตอลโดยผ่านการวิเคราะห์วิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสากลรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรให้แก่อนุภาคพื้นลาวได้แสดงความเป็นเอกภาพและได้กำหนดทิศทางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของลาวนับแต่ปี2026-2030ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวของอนุภาคพื้น CLV CLMV ECMAC ในระยะปี2026-2028อย่างมียุทธศาสตร์และตั้งหน้าโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและการเสื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวลาวยังได้สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยืนยงเป็นต้นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์การท่องเที่ยวชีวนานาพันธุ์การท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมพร้อมทั้งสุกยู่ให้เสื่อมโยงรายการท่องเที่ยวของลาวกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนติดจดกับลาวเกี่ยงคู่กันนั้นการท่องเที่ยวหันเป็นดิจิตอลก็เป็นหนึ่งในเวียกบุริมสิทธิ์เพื่อสร้างให้เป็นการท่องเที่ยวทันสมัยแน่ใส่บรรลุตัวเลขคาดหมายต้นหับนักท่องเที่ยวสากลมาเที่ยวลาวให้ได้22ล้านคนแต่นี่ฮอดปี2030กองประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยว CLV ครั้งที่1 CLMV ครั้งที่8และขอบการร่วมมือ ECMAC ครั้งที่7และกิจกรรมปินอ้อมได้จัดขึ้นในระยะงานวางแสดงการท่องเที่ยวสากลโฮจิมินห์ครั้งที่20ซึ่งเป็นงานมหกรรมการท่องเที่ยวสากลเพื่อเพิ่มทวีโฆษณาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวขยายตลาดการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจปินอ้อมเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับตลาดการท่องเที่ยวภาคพื้นและสากลท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสู่ท่านฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมของประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียในระยะครบฮู้เรื่องอาเซียน

0: ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้นำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD COP 17และกองประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่17หา28สิงหาคม2026กองประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้อฟื้นฟูที่ดินฟื้นฟูความหวังโดยเต้าโฮม197ภาคีบรรดาลัดภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายองค์การสากลนักวิทยาศาสตร์ภาคเอกชนสาวนุ่มแม่หญิงส่วนเผ่าพื้นเมืองชุมชนท้องถิ่นผู้เลี้ยงสัตว์และสาวกสิกรมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคนจุดประสงค์หลักแม่นกำหนดทิศทางและเร่งการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงลดพรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดินสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งหักษาความมั่นคงด้านน้ำและอาหารพร้อมทั้งระดมทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้และการหัวมือให้เพียงพอกองประชุมสมัยที่17ของบรรดาลัดภาคีแห่งสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายได้ยกให้เห็นซึ่งได้ยกปัญหาที่ดินให้เป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเนื่องจากความเสื่อมโทรมของดินบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกระทบโดยตรงต่อการผลิตกสิกรรมความมั่นคงด้านอาหารและน้ำหลายหับและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนตลอดฮอดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการฟื้นฟูและคุ้มครองที่ดินอย่างยืนยงจึงเป็นการลงทุนเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศการเข้าร่วมของรองรัฐมนตรีได้เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของลาวในการต้านการเสื่อมโทรมของที่ดินและการพัฒนาการคุ้มครองที่ดินแบบยืนยงทั้งในประเทศและภาคพื้นในกองประชุมระดับสูงวันที่24สิงหาคม2026ได้มีกล่าวแถลงการโดยเน้นลงลึกดินที่มีสุขภาพดีแม่นรากฐานของอาหารสุขภาพสันติภาพและความหวังสำหรับลาวคณะผู้แทนได้ยกบรรดาบุริมสิทธิ์ของประเทศคือการคุ้มครองและฟื้นฟูที่ดินอย่างยืนยงการสร้างความทนทานต่อภัยแห่งแล้งการคุ้มครองน้ำป่าไม้และชีวะนานาพันธุ์กสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศและความมั่นคงด้านอาหารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้เน้นถึงสภาพเฉพาะของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลพร้อมเรียกร้องให้มีแหล่งทุนที่เพียงพอคาดคะเนได้และเข้าถึงได้ง่ายเคียงคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางด้านความเสื่อมโทรมของดินที่แต่ละประเทศกำหนดด้วยความสมัครใจในระหว่างกองประชุมดังกล่าวท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านหงแก้วสุขสวัสดิ์เอกอัครราชทูตลาวประจำมงกลได้ถือโอกาสพบปะทวีภาคีกับท่านจัมโบเซเรนทูเมอร์อูยาหัวหน้าห้องการกระทรวงอาหารกสิกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งมองโกเลียเพื่อทบทวนการหัวมือที่มีอยู่และปรึกษาหารือทิศทางหัวมือในต่อหน้าด้านกสิกรรมสัตวแพทย์และวันเฮลการปกป้องและกักกันพืชการคุ้มครองทงหญ้าและที่ดินการฟื้นฟูดินและการแลกเปลี่ยนวิชาการในโอกาสเดียวกันท่านไซนครอินทวงศ์พร้อมคณะได้สืบต่อพบปะทวีภาคีกับกระทรวงกสิกรรมและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยสองฝ่ายได้ทบทวนสายพัวพันอันใกล้ชิดและการหัวมือที่มีมายาวนานในแขนงกสิกรรมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการขยายการหัวมือด้านการสำรวจวางแผนคุ้มครองและพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการฟื้นฟูพื้นดินเสื่อมโทรมการปรับตัวต่อภัยแห่งแล้งและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศตลอดฮอดการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และบทเรียนที่ดีสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการลงทุนและต้องโซ่หมุนขากิจกรรมที่ยืนยงเพื่อหันการหัวมือลาวไทยให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและนำมาเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่25สิงหาคม2566ท่านรองรัฐมนตรีได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลหรือ LLDCS เพื่อสุขยูบริมสิทธิ์ร่วมและเสียงของ LLDCS ในขบวนการ COP17 ผลประโยชน์สำคัญต่อลาวแม้นการยกสูงบทบาทและเสียงของประเทศในเวทีสากลสร้างเครือข่ายกับประเทศภาคีองค์การสากลและโคห่วมพัฒนาเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีข้อมูลและวิชาการพร้อมทางนำแนวทางและบทเรียนจากขอบ17มาประกอบเข้าในนโยบายแผนงานและโครงการของชาติในระยะต่อไปผลของกองประชุมสามารถนำไปสู่การแก้เกียมโครงการที่ลงทุนได้การพัฒนาระบบเตือนภัยแห่งแรงการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมการคุ้มครองน้ำและป่าไม้และการส่งเสริมระบบกสิกรรมอาหารที่ยืนยงซึ่งจะช่วยสร้างรายหับลดผ่อนความเสี่ยงและเสริมสร้างความทนทานให้ประชาชนลาว
1: ที่ทานฟังผ่านมานั้นแม่นคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสมัยที่17ของบรรดารัฐภาคีแห่งสนธิสัญญาสร้างประสาศาสตร์ว่าด้วยการต้านการกลายเป็นทะเลทรายและกองประชุมระดับสูงที่ประเทศมองโกเลียขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. 5:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงฮ้องจากรายการตื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุธานฟังเกี่ยวกับเราจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบที่3ปี2026ในระยะประชาคมอาเซียน

0: คณะซีนำระดับชาติเพื่อกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3เพื่อสืบต่อติดตามกวดการและตีราคาคืนความพร้อมขั้นสุดท้ายของทั้ง12อนุกรรมการเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพกองประชุมสากลดังกล่าวในระหว่างวันที่13หา18กันยา2566ที่จะดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามได้จัดขึ้นในวันที่27สิงหาคม2566โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีบรรดาสมาชิกคณะซีนำระดับชาติและอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วมหลายกว่า150ท่านท่านนางมกดาวรรณศรีสุเรศหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขาได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมซึ่งเป็นการหันเปลี่ยนบทบาทของลาวจากการเป็นประเทศที่ได้รับขอให้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการทูตเพื่อมนุษยธรรมสากลในท่ามกลางสภาพการโลกที่มีความผันแปรและถ่ายเอียงการลดลงของความสนใจต่อเวียกงานลดผ่อนอาวุธในบางภาคพื้นลาวได้สืบต่อความมุ่งหวังในฐานะเป็นประเทศหักหอมสันติภาพเพื่อสืบต่อสุขโยเวียกงานลุดพรอาวุธและเวียกงานมนุษยธรรมสากลปัจจุบันมีคณะผู้แทนลงทะเบียนผ่านออนไลน์แล้วหลายกว่า500คนการเข้าร่วมอย่างกว้างขวางของคณะผู้แทนสากลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความชอบธรรมของสนธิสัญญา CCM มาฮอดปัจจุบันได้มีความเกี่ยมพร้อมรอบด้านทางด้านพลาธิการด้านโครงรางพื้นฐานด้านระบบการขนส่งภาคสนามและการบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นอื่นๆการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสากลครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษสำหรับลาวซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันเสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลลาวในการประกอบส่วนเข้าในความพยายามของสากลเพื่อภารกิจปกป้องรักษาสันติภาพในโลกโดยผ่านขบวนการของสนธิสัญญา CCM ไปเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ภายในประเทศซึ่งจะประกอบส่วนผลประโยชน์โดยกงต่อประชาชนลาวโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยงแห่งชาติที่18ว่าด้วยชีวิตปลอดภัยจากระเบิดบ่อทันแตกหรือ SDG 18ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานกองประชุมได้ให้ทิศซี่นำโดยเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนรวมทาง12อนุกรรมการเพิ่มทวีความรับผิดชอบและประสานงานกันอย่างกลมเกลียวที่สุดเพื่อให้มีความพร้อมห้อยส่วนห้อยในทุกด้านผลสำเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะประกอบส่วนสำคัญในการยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลมากผลทางด้านเนื้อในของกองประชุมครั้งนี้จะมีการหับห้องเอกสารสำคัญ3ฉบับคือเอกสารทบทวนการปฏิบัติสนธิสัญญาแผนปฏิบัติงานนครหลวงเวียงจันทน์2077หา2032ซึ่งเป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ระดับโลกใน5ปีต่อหน้าแถลงการการเมืองโดยอิงใส่เป้าหมายรวมของสนธิสัญญา CCM
1: ลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ปี2026ซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกียงคำสุนีและจันทศรศรีหานาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่หักแพงทุกทุกการ30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จะเป็นยงกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตื่มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อตอนเช้าของวันอาทิตย์เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรเดอรุณแก้วไวไลครับหน้าที่ดําเนินรายการส่วนมีรายการได้รับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะอาทิตย์นี้ก็ได้อาทิตย์แล้วนี่เป็นอัมไพวันวงอัมทอนเนาะอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้อรุณสลับสับเปลี่ยนกันไปเป็นแต่ละอาทิตย์อาทิตย์ไปเนาะพวกเฮาก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันคือจังซั่นเนาะก็มีหลายๆโคโชกหลายๆท่านเนาะเอาพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้เป็นตอนเช้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าบ่ฮ้อนปานใดบ่ฮ้อนอบอ้าวปานใดถึงว่า 2-3 มื้อหลังจะบ่มีฝนตกแต่ฝนตกก็เป็นฝนตกฝอยเนาะเป็นฝนตกฝอยก็บ่ตกถึงขั้นว่าตกแห้งในระยะนี้ก็ได้ฝนอยากห้วยๆนี่ละฝนอยากห้วยๆนะแต่ว่าก็ระยะหลังๆมาหั่นก็โอ้ฝนตกหนักได้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ในขอบเขตต่อประเทศโดยเฉพาะอยู่บางเมืองของแขวงสวรรณเขตแขวงขมวนบริคำไซฝนตกหนักน้ำจนท่วมในเมืองคงสีโดนก็เช่นเดียวกันได้อยู่ทางอนาสารวันเนาะแล้วก็อยู่ทางภาคเหนือเด้ทางหลวงพระบางเมืองนานเด้น้ำท่วมเพื่อกันเนาะทางเมืองแบงนี่เมืองแบงก็ท่วมได้ทางแขวงอุดมไซเนาะท่วมหลายฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็เชื่อในว่าน้ำจะลดลงแล้วแล้วก็ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังเข้าไปช่วยเหลือหลังฟื้นฟูภัยพิบัติหลังน้ำท่วมภายหลังที่น้ำท่วมบกลงสันซาก็มีการฟื้นฟูเนาะภัยพิบัติต่างๆเพื่อว่าให้ประชาชนกับมาดำรงชีวิตเป็นปกติโดยไวให้แหละเนาะสภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คาดเดาได้ยากนะสภาพดินฟ้าอากาศเบิดละฝนตกเบิดละแดดออกเบิดละมีฟ้าลมการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศนี่ก็เกิดมาจากหลายๆปัจจัยเนาะเกิดมาจากหลายๆปัจจัยจากปัจจัยธรรมชาติในคนสร้างขึ้นอีกเองแน่โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่านี่แหละเหตุให้ความสมดุล อยู่ในระบบชีวะระบบนิเวศนี่อยู่ระบบนิเวศมันอาจจะเสื่อมถอยไปเนาะลดหน่อยถอยลงว่าซั่นซะเฮ็ดให้ฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลบ่มีแนวหุ้มแนวหยังไว้เนาะภัยพิบัติก็เกิดขึ้นมีดินเจือนทับถมเฮือนซานประชาชนเนาะพื้นฐานโครงล่างอย่างต่างๆเอาก็ขอให้มีสติเด้อยังบ่สุดในยามฝนนี่เนาะยังสิสืบต่ออยู่ได้ยังอีกเป็นเดือนปลายพุ่นนะยามฝนนี่ยังบ่สิ้นสุดว่าซั่นซะก็ขอให้สืบต่อเฝ้าระวังติดตามเฝ้าระวังตื่นอีกเนาะการแจ้งเตือนข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็มีการแจ้งเตือนแต่ละระยะให้เฝ้าระวังเนาะสภาพฝนตกหนักดินเจือนลมพายุว่าซั่นซะฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่าเนาะเอาอันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังเด้อการมีข้าวมาต้นมาฝากมาว่ามาบามาโอมาลมให้มีรายการได้ครับฟังบางคนก็ยังบ่ลูกออกจากบนหลับบนนอนได้เนาะปัจจุบันนี้ก็ได้มือผักมือพรแดแต่ว่าเช้าให้เช้านาเช้าหัวเช้าส่วนนี่พุ่นและลงให้ลงนาแต่เช้าพุ่นได้ลงให้ลงนาเสียหญ้าค่าหุ้นปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะบริบาลรักษาเข้านาปีบางบอนบางทีก็ได้ยามเขตบางแขวงเนาะเอาขอเป็นกำลังแห่งใจให้เช้าค่าเช้าขายก็เช่นเดียวกันเนาะผู้ที่เป็นหัวปงก่อนศาสตร์ก็เช่นเดียวกันได้อรุณเป็นกำลังใจให้เด้อมาเริ่มต้นทำอิฐเนาะของรายการเนาะจะไปเว้าเกี่ยวกับข่าวห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนัดของห้องเจ้าแขวงเจอเจียงของจีนวันที่18สิงหาคมนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์กรรมการกลุ่มการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการเนาะก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายสู่วนกวางคณะประจำผักแขวงห้องเจ้าแขวงเจินเจียงของจีนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่17 ถึง 30 สิงหาคมนี้
ท่านเฉลิมไซสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของสหายสู่วนกว้างพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความเอาใจใส่อย่างเป็นอย่างสูงในการจะตั้งพันขยายผลโครงการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนของสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศของลาวในเดือนมิถุนาผ่านมาเนาะการเข้าเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็มีขึ้นทำกลางที่ส่งประเทศลาวและจีนกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและก็มีปีมิตรภาพลาวจีนจีนลาวสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ก็ได้ต่างหน้าให้พรรครัฐบาลและประชาชนบรรดาเผ่าแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนไอ้น้องโดยเฉพาะแขวงจนเจียงต่อการสนับสนุนและก็การร่วมมือช่วยเหลือลาวในหลายด้านในระยะที่ผ่านมาก็คือปัจจุบันพร้อมเดียวกันนี้สหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ก็ยังได้ฝากความยื้อยามทำข่าววันอุ่นไปยังการนำผักหลัดแขวงจนเจียงทุกทุนาผมด้วยแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามแขวงจนเจียงของสหายเทนทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศของลาวในต้นเดือนมิถุนาผ่านมาอะไรกลายเป็นขีดหมายใหม่เพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้านวัตติกวัฒนธรรมสังคมเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมทั้งการส่งเสริมไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวและแขวงเชียงเจียงพิเศษจะหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์กันยังได้ให้ทิศซีนำเกี่ยวกับการจัดตั้งพันขยายคำเห็นที่เป็นเอกภาพของสองเลขาธิการใหญ่โดยเฉพาะการเสนอสร้างกลไกการประสานงานระหว่างลาวและแขวงเชียงเจียงเพื่อสุขยู่บรรดาแผนการร่วมมือเป็นรูปธรรมโดยไวสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในเวียกงานเก็บกู้ระเบิดพันแตกที่ตกข้างและอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้สหายสู่เวินกว้างก็ยังได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและก็แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลของการประชุมเลขเปลี่ยนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างลาวและแขวงเชียงเจียงซึ่งได้กลายเป็นเวทีสำคัญในการเสื่อมต่อทางแห่งบ่มซ่อนเนาะการเป็นคู่ร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งเป็นการเปิดโอกาสเนาะเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจได้มีโอกาสพบปะเลขเปลี่ยนส่งหาช่องทางร่วมมือใหม่ๆและก็สร้างบาดก้าวบุกทะลุให้แก่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของลาวและแขวงเชียงเจียงให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงในต้นหน้าพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความยินดีและก็ความยืนยันถึงความหมายมั่นในการสืบต่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือและก็ประสบการผสมประสานสมทบอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดตั้งพันขยายคำเห็นที่เป็นเอกภาพของการน้ำสูงสุดระหว่างสองประเทศให้มีความเลือกเซิงและก็มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในสุปีต่อหน้าในท้ายอาทิตย์คือจังสีเนาะในท้ายอาทิตย์คือจังสีเด็ดอรุณก็จะนำเสนอขึ้นอีกทีนึงเกี่ยวกับผลของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาเนาะหลายคนก็ยังเสียงบ่ได้รับรู้แล้วก็ยังบ่ได้อ่านว่าเพิ่นจะสุ่มใส่จุดสุ่มแบบใดเนาะส่วนใส่แบบใดเฮ็ดแบบใดว่าสันสาเดี๋ยวเราลุ้นจะนําเสนอคืนอีกบาทหนึ่งเนาะเกี่ยวกับข้อมูลผลของกองประชุมสมัยสมัญของรัฐบาลเนาะประจําเดือนสิงหาซึ่งว่ากองประชุมนี่ก็ได้ดําเนินเนาะมาแต่วันที่25สิงหาเนาะที่สํานักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแถลงข่าวว่าสันสถานคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลของกองประชุมสมัยสามัญประจำเดือนสิงหาคม2026ซึ่งว่ากองประชุมนี่ก็ได้เริ่มต้นมาแต่วันที่24แล้วก็อัดลงในวันที่25นะ2026ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้กับเป็นประธานของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาห้องรัฐมนตรีนี่สมาชิกรัฐบาลผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าเนาะบรรดาประธานห้องประธานผู้ต่างหน้ากรรมาธิการปกครองของเราวิ่งจันทร์บรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านทางระบบทางไกลเพื่อรับฟังการประกอบความเห็นและก็รายงานสภาพผลเด่นประจำเดือนสิงหาคมกองประชุมนี้ก็ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาเรียนและก็ประกอบความเห็นพิจารณาต่อบรรดาปัญหาหัวข้อสำคัญหลายอันเนาะโดยเฉพาะนี่ว่าละทำอิดนี่สภาพการพ่นดินเพียงงานจุดสุ่มนี่
หีบด่วนเนาะจำนวนหนึ่งก็คือการปฏิบัติเรื่องงานจุดสุ่มพ่นเด่นประจำเดือนสิงหาและการวางทิศทางเป็นการประจำเดือนกันยา2026ของรัฐบาลเนาะสภาพการคุ้มครองราคาสินค้าและก็การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อไฟนะสภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนาะในปี2026เนาะแผนการเก็บเกี่ยวความพร้อมเนาะภายในปี2026ต่อกับการสรุปเรื่องงานพ้นดินประจำเดือนสิงหาของรัฐบาลเนาะของรัฐบาลเห็นว่าทั่วประเทศนี่ยังสืบต่อได้รับเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและมีความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหากฐานการเมืองอยู่บรรดาหากฐานและก็จุดรอแหลมเนาะเอาใจใส่สกัดกั้นและก็แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆเป็นต้นการเก็บกู้อาวุธวัตถุระเบิดสแกมเมอร์ในการลักลอบคนเข้าออกเมืองนี่การนำเข้าและการนำใส่พาหนะบ่ถูกต้องอุบัติเหตุตามท้องถนนมาฮอดปัจจุบันนี่สามารถเก็บรายรับของประมาณได้72ส่วนห้อยของแผนการปีและก็ปฏิบัติรายจ่ายได้ประมาณ48ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.6 ส่วนห้อยได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตหับไส้อยู่ภายในและเป็นสินค้าเนาะเพื่อทดแทนการนำเข้าทางเป็นการคุ้มครองราคาสินค้าและราคาบริการต่างๆอย่างเป็นเจ้าการนอกจากนั้นก็ยังได้มีการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางขัวเวียงงานประกันสังคมการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลและทันสมัยการสนองน้ำมันเชื้อไฟการส่งเสริมนำไส้รถไฟฟ้าในพลังงานสะอาดการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการกระเกียมไข่สุกเฮียนใหม่เนาะสุกเฮียน2026-2027เนาะการสร้างครอบครัววัฒนธรรมในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและก็การบริการการท่องเที่ยวการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลในการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุขการขยายตานางไฟฟ้ารับใช้ประชาชนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างประเทศและอื่นๆล้วนแต่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีความคืบหน้าพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลก็ได้เอาใจใส่นี่และช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำไหลสุอยู่8แขวงซึ่งนายกรัฐมนตรีและก็บรรดาห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ได้ลงติดตามแก้ไขและก็มอบการช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้ถูกผลกระทบอยู่พื้นที่ตัวจริงอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวนี้ก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้เอาใจใส่แก้ไขเนี่ยให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นในปัญหาสแกมเมอร์นี่ปัญหาอุบัติเหตุการค้าขายยาเสพติดและอื่นๆยังเกิดขึ้นเป็นจำนวนบ่น้อยนะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการที่เป็นบริมสิทธิ์ของรัฐบาลยังมีความคืบหน้าซ่านี่การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและก็สินค้าผลิตภัณฑ์ภายในได้แล้วแต่ยังบ่ทันมีความมีทาเอียงลดลงเอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายนำใส่รถไฟฟ้าและก็พลังงานสะอาดอย่างแข็งแรงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและก็การแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองตาแสงและกับบ้านให้มีความชัดเจนโรงเรียนการบริการรับใส่ประชาชนอย่างทันการนี่ส่วนมาวาระที่2ของประชุมเห็นดีด้านหลักการรับรองเอาห้างนิติกรรมจำนวน12ฉบับโดยเฉพาะห้างกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปกป้องห่างกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐสภาปปุ้งห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสภาปปุ้งนี่แล้วก็ห่างกฎหมายว่าด้วยพลเรือนสภาปปุ้งห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสุขภาพสภาปปุ้งห่างกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสภาปปุ้งห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนสภาปปุ้งห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมไซเบอร์สภาปปุ้งห้างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาปรับปรุงคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายและก็เพิ่มทวีการคุ้มครองพัฒนาเฮทาตในระยะใหม่ห้างดำรัดว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกและมาตรฐานพัฒนาสภาปรับปรุงห้างดำรัดว่าด้วยนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพงศลีแขวงหัวพันในกองประชุมได้ชี้นำให้องค์กระทรวงองค์การสมทบกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาห้างนิติกรรมที่ติดพันกับแผนการของตนไปปรับปรุงตามความเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจ้งหัดกุมและก็สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลสูงภายหลังได้ปรับปรุง
บรรดาห้ากฎหมายสำเร็จแล้วก็จึงเสนอเข้าผ่านกรมประชุมสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาหับพ้องเฉพาะห้ากฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพสำหรับปรับปรุงและห้ากฎหมายว่าด้วยประกันสังคมสำหรับปรับปรุงมอบให้คณะรับผิดชอบนำไปปรับปรุงเติมเพื่อคุ้นคั่วโฮมเข้าเป็นกฎหมายอันเดียวให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตัวจริงส่วนทางดำรัสว่าด้วยนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพงศรีและหัวพันแม่นมอบให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องกดกาคืนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมทางจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์แผนพัฒนาโครงหลังพื้นฐานต่างๆอย่างมีจุดสุ่มและก็สอดคล้องกับบรรดาทางแห่งบ่มซ่อนของแต่ละท้องถิ่นสำหรับทิศทางแผนการเรื่องงานจุดสุ่มประจำเดือนกันยา2026กองประชุมก็ได้ชี้นำให้คะแนนการท้องถิ่นและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เอาใจใส่บรรดานาเวียกสำคัญเป็นต้นแม่นสุ่มไซจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมและการรักษาความสงบตามชายแดนสุ่มไซแก้ไขปรากฏการย่อโทษต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมระบบคอมพิวเตอร์นี่ยาเสพติดการปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนให้ลดลงสืบต่อแก้ไขและก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผลกระทบน้ำท่วมให้กลับคืนสู่ปกติโดยไวแก้ไขเส้นทางที่น้ำสดเจียนตัดขาดให้สามารถไปมาได้กระเกียมความพร้อมด้านการหับมือต้านภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในต้นหน้าอีกให้ติดตามความปลอดภัยของเขื่อนเนี่ยรวมทั้งการจัดการปริมาณน้ำในเขื่อนให้ดีสุ่มใส่กระเกียมบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับความรับผิดชอบของรัฐบาลให้พร้อมแล้วก็เข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองรวมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำเดือนสิงหาคม2026เฮียบฮ้อนพันขยายมติ34ของสภาของสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการสร้างเส้นทางโดยเฉพาะการสร้างแผนงานเนาะโครงการละเอียดแผนงานงบประมาณที่จะตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสูงของวาระแห่งชาติแล้วรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลในเดือนกันยาหรือเดือนตุลาก่อนจะนำเสนอผ่านกองประชุมสภาแห่งชาติในท้ายปีนี้ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าหีบห้อนแบ่ง

ขออนุญาตอาฮิวามูอฟิกาสืบต่อกะเกียมเปิดไข่ศกเฮียนใหม่2026-2027ทุกสั้นเฮียนและกับเปิดมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติสืบต่อติดตามศกยู่การกวดกาข้อมูลจัดสรรงบประมาณจัดแบ่งงบประมาณเพื่อแก้ไขนโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและก็มีคุณงามความดีในภารกิจปฏิวัติชาติประชาธิปไตยสืบต่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและก็แก้ไขการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลสืบต่อคุ้มครองและก็กวดกาเข้มงวดคุณภาพมาตรฐานของอาหารยาและก็ผลิตภัณฑ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐานและก็รับประกันความปลอดภัยสืบต่อกะเกียมการจัดสรรสัปดาห์วัฒนธรรมลาวกัมพูชารวมทั้งรายการแสดงเพื่อรับใช้การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนส่วนที่สัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ให้ดีโดยถือเป็นโอกาสดึงดูดและกระส่งเสริมการท่องเที่ยวของลาวสืบต่อขยายเครือข่ายโทรคมสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสู่เขตห่างไกลโซกลีกที่ยังบ่ทันมีสัญญาณสุขยุ่งการนำใช้ระบบ GSAT เนาะและก็ระบบการบริหารดิจิตอลเพื่อหันเป็นรัฐดิจิตอลให้มีคุณภาพและก็มีประสิทธิผลสืบต่อปรับปรุงกลไกและก็วิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ไว้และก็ให้หลายขึ้นทั้งสุ่มใส่แก้ไขวัตถุมิคาทรัพย์สินที่ยึดได้จากคดีต่างๆให้ได้ขึ้นโดยไว้สืบต่อกะเกียมการเคลื่อนไหวการต่างประเทศของการน้ำคันสูงและก็ต้นหับการมาเยี่ยมยามเรายังไปทางการของการน้ำคันสูงประเทศเพื่อนมิตรให้ได้รับผลดีในต้นท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกห้องมายังบรรดาทานสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกงานจุดสูงประจำเดือนกันยา2026ที่กรมประชุมได้รับห้องเป็นเอกภาพกันนั้นไปปรับปรุงเขาในแผนเวียกของตนเองให้ละเอียดมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการจัดตั้งก็คือบุคลากรในแต่ละขั้นและมีความหมายและมีคาดหมายเวลาให้สำเร็จอย่างชัดเจนเอาละกันมีเป็นผลของกรมประชุมรัฐบาลประจำเดือนสิงหาที่ได้อรุณได้นำเอามาเสนอคืนเนาะบางผู้บางคนก็ยังบ่ได้รับรู้ได้ว่าเพิ่นจะเฮ็ดหยังแน่เนาะเดี๋ยวลุนก็ได้นําเอามาเสนอขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นเวียกงานต่อเนื่องมันเป็นเวียกงานต่อเนื่องในจุดสุ่มของเดือนกันยาก็มีเด้เนาะเฮ็ดให้เป็นเวียกงานต่อเนื่องแล้วก็ให้สังคมนี่รับรู้เข้าใจว่ารัฐบาลเพิ่นมีแผนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานได้ๆในต้นหน้าเนาะในต้นหน้าในเดือนกันยานี้จะมีหลายๆเวียกเนาะมีหลายเวียกพอสมควรที่จะต้องได้แก้ไขแล้วก็สืบต่อมาต่อที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคสำเร็จการฝึกอบรมเวียกงานกวดกาลัดให้แก่พนักงานที่ว่าเฮ็ดเวียกงานกวดกาประจำปี2026กรมกวดกาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็ได้จัดพิธีปิดศึกฝึกอบรมเนาะเวียกงานกวดกาภาคกวดกาลัดอยู่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคในตอนเช้าวันที่18สิงหาอยู่ที่ห้องประชุมชั้น2คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของสหายสาครพรหมราชคณะประจำภาคประธานกวดกาภาคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคมีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มเนาะวิทยากรพร้อมด้วยสำนักงานที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาอ้อมข้างคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนี่เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ปิดลงอย่างเป็นทางการภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา10วันนับแต่วันที่18หาวันที่18สิงหาในโอกาสนี้สหายสาครพรหมราชก็ได้แสดงความชมเชยต่อคณะรับผิดชอบและก็สมณกรที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่คนคู่หำเฮียนและก็ปฏิบัติการระเบียบการอย่างเข้มงวดเหตุให้สุดฝึกอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้แสดงความขอบใจต่อบรรดาวิทยากรที่ได้อุทิศเฮือแห้งความรู้สติปัญญาและก็ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดระยะการฝึกอบรมสำนักงานได้ค้นคว้าพื้นฐานสำคัญ10บทเช่นความรู้พื้นฐานเวียกงานกวดกาของภาคการกวดกาจะตั้งปฏิบัติการจะตั้งปฏิบัติภาครัฐและก็สมาชิกภาคการสร้างเอกสารและก็สำนวนเวียกงานกวดกาจิตศาสตร์ในเวียกงานกวดการะเบียบวินัยการสืบสวนสอบสวนการค้นคว้าแก้ไขคำห้องทุกข์การสกัดกั้นต้านการซ่อนรัฐบังหลวงเวียกงานกวดการัฐการติดตามกวดกาโครงการลงทุนของรัฐแต่หัวทีนอกจากฟังการบรรยายแล้วสมณกรยังได้ค้นคว้าแบ่งเป็นกลุ่มเลขเปลี่ยนบทเรียนและ
แล้วก็แก้ไขข้อ

0: ข้องใจร่วมกันเฮ็ดให้การเรียนรู้บ่มีจํากัดอยู่เพียงแต่การจื้อจํารับรู้เท่านั้นแต่ยังได้นักให้สามารถนําความรู้ไปใช้ตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานตัวจริงได้สําหรับทิศทางในตัวหน้าสหายสาครพรหมราชก็ได้มี4คาดหมายเนาะ4เนื้อในสําคัญก็คือหมุนใช้ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้กลายเป็นแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่สอดคล้องยึดมั่นลักษณะป้องกันและก็สร้างเป็นต้นต่อฝึกฝนรักษาคุณสมบัติจรรยาบรรณและก็ความก้าวหน้าของผู้เฮ็ดเวียกงานกวดกาเพิ่มทวีการกวดกาติดตามการจัดตั้งผลเนาะขยายมติและก็แนวทางของพรรคพร้อมเดียวกันนี้สหายกันยังได้นักเติมอีกเวียกงานกวดกานี่แม่นองค์ประกอบสําคัญที่ขาดบ่ได้ในการนําพรรคของพรรคโดยการกวดกาบ่แม่นการจับผิดหรือว่าซอกหาเรื่องแต่แม่นการกวดกาคนกวดกาเวียกกวดการระเบียบแล้วก็กวดกาความรับผิดชอบเพื่อแก้ไขเพื่อสร้างแก้ไขแล้วก็ป้องกันเห็นให้องค์การของพรรคนี่มีความโปร่งใสเข้มแข็งและก็นักแน่นเนาะในพิธีนี้ก็ยังได้มีการมอบใบยังยืนให้สมณกรและก็ประกาศปิดสุฝงห่มอย่างเป็นทางการเนาะสําหรับเวียกงานกวดกาประจําปี2026เพิ่นก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตลอดอยู่ทางคณะโฆษณาห่มศูนย์กลางภาคปีใดปีนึงเพิ่นจะจัดขึ้นเทื่อนึงเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาซะก็เป็นเวียกงานนึงที่สําคัญนั่นแหละการกวดกาบ่แม่นกวดเพื่อจับผิดเนาะกวดเพื่อหาช่องทางกวดเพื่อหาปัญหาเพื่อว่าแก้ไขเนาะแก้ไขให้เวียกงานอยู่ภายในพรรคนี่มีความโปร่งใสมีความโปร่งใสฉะนั้นการกวดกาเฮ็ดหยังก็แต่แล้วแต่ก็ต้องมีได้มีการกวดกาได้กวดกาขึ้นว่าเฮ็ดสําเร็จแล้วบ่มันยังค้างเท่าใดเนาะแก้ไขเท่าใดมันเป็นย้อนหยังต้องเฮาสิแก้ไขแบบใดสินะมันต้องมีเบิดเนาะปัญหาสําคัญต่างๆเนาะเอาก็ถือว่าเป็นข่าวๆหลายพอสมควรเลยที่เดชอรุณได้นําเอามาเสนอให้มีรายการได้รับฟังวันนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยเนาะก่อนท้ายๆรายการนี้เดชอรุณจะหรือว่ารวมกับมีรายการตื่มเนาะก็ระยะนี้ก็ถือว่าวันจันทร์นี้ได้เนาะก็จะมีมื้ออื่นนี้มื้ออื่นมื้อเฮือนก็จะมีการไข่ชกเฮียนใหม่แล้วฉะนั้นผู้ที่เป็นพวกผู้ปกครองนักเฮียนก็ต้องแนะนําลูกหลานให้ตั้งใจทำเฮียนเนาะสุ่มใส่พัฒนาเวียกงานการศึกษานี่นะให้มันดีสิพัฒนาประเทศชาติสิพัฒนาอะไรก็แล้วแต่คนนี่ต้องมีความรู้ซะก่อนคนนี่ต้องได้ทำได้เฮียนซะก่อนจึงจะไปพัฒนาเวียกงานอื่นได้จึงจะไปเฮ็ดเวียกงานอื่นได้ถ้าคนบ่มีความรู้ความหลักละเฮ็ดเวียกงานใดก็ยากว่าซั่นซะเฮ็ดเวียกงานอะไรก็ยากฉะนั้นพวกเราก็ต้องแนะนำบ่มสอนอบรมบ่มสอนลูกหลานให้เป็นคนมักคักในการค้นคว้าทำเฮียนสิเข้าโรงเรียนใหม่แล้วลูกหลานก็เช่นเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองเว้าก็ต้องเชื่อฟังเนาะเพิ่นบ่ได้บอกแนวที่มันบ่ดีแต่เพิ่นก็บอกในแนวดีๆเบิดเนาะต้องเชื่อฟังเนาะต้องเชื่อฟังปลูกคิดสนิทบางคนนี่โอ้บ่สนใจนําทํานําเรียนได้บ่สนใจนําทํานําเรียนมีแต่ลิ้นอย่างเดียวบางคนแต่ผู้ปกครองพ่อแม่เนาะต้องรู้จักวิธีบอกเขาเจ้าอีกเด้ว่าจะบอกเขาเจ้าแบบใดเนาะผู้นี้มันมักแบบใดผู้นี้นิสัยแบบใดต้องรู้จักวิธีบอกต้องรู้จักมีกลยุทธ์ในการปลุกระดมเขาคั่นไปให้เขานี่เขาก็บ่อยากเข้าในโรงเรียนแล้วเขาก็บ่อยากไปเขาก็บ่อยากฟังได้ความเนาะคั่นไปให้แต่เขานี่บางคนนี่ใส่ความมุ่นแฮงให้เนาะให้ด่าบังคับบ่มีไผเลยมักบังคับแล้วก็บ่มีไผถูกมักให้มักด่าเนาะฉะนั้นเฮาสิมีวิธีแบบใดให้มันนิ่มนวลที่สุดก็ปลุกระดมจิตใจเขาเพื่อให้เขาสมัครใจไปเรียนเอ้าก็ขอเรียกเปลี่ยนคือจังซั่นเนาะขอเรียกเปลี่ยนคือจังซั่นก็มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็หมดลงไปพอดีขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาดูดีตลอดมาถ้าว่ามีผิดพลาดประการใดๆอรุณก็ต้องขออภัยเนาะถ้าว่าอยากเรียกเปลี่ยนนําเรียนอรุณสามารถโทรศัพท์มาได้02121-2468 02121-2468ทุกความคิดความเห็นล้วนแล้วเป็นทิศยังทางให้แก่พวกเฮาในการดําเนินรายการเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปเอาไว้ว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐาพบฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
1: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การจะตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาขององค์การกวดกาแห่งรัฐในระยะ5ปีผ่านมายังมีข้อคงค้างบางด้านที่จะได้สืบต่อแก้ไขลาวเวียดนามลงนามร่วมมือด้านการศึกษาระยะปี2025-2029เมืองสีโคตบองสืบต่อแก้ไขหื้อถอนป้ายผิดระเบียบพร้อมทางปรับใหม่ผู้ละเมิดภายในเมืองเจ็ดเดือนปีนี้การลงทุนโดยโกงโตต่างประเทศในทุกแขนงการของจีนเพิ่มขึ้น28ส่วนห้อยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแสดงความเสียใจต่อภัยพิบัติน้ำปลาไหลหลากอยู่ซีจางของจีนและเนปาลต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: แผนการ5ปี2026-2030คณะจะตั้งศูนย์กลางพักจะสืบต่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเวียกงานก่อสร้างพักโดยสุ่มใส่คนคั่วสร้างและปรับปรุงนิติกรรมจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นบทอิงให้คณะพักแต่ละคันจัดตั้งพันขยายท่านนางศรีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพักคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าจะสุ่มใส่ปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยระเบียบการคุ้มครองสมาชิกพักและการยกย้ายสมาชิกพักปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างหน่วยพรรคปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นปรับปรุงข้อกำหนดว่าด้วยพระบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของคณะพรรคกระทรวง